0: ขู่ใช้ความรุนแรง
1: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้ามาภายในสถานศึกษาโดยย้ำความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบแนวระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเดือนนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
2: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต่อต่างครับตรงนี้ก็จะมีทางศึกษาธิการนะครับจะมีตัวพรบความปลอดภัยของสถานศึกษาออกมาอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เองก็กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะส่งตัวร่างเนี่ยเข้าสู่ครม.นะครับตรงนี้เป็นระยะยาวแต่ตอนนี้เราก็ใช้ประกาศในส่วนตรงนี้ครับ
1: ด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบกรณีการแชร์ข้อความในลักษณะขู่ยิงภายในสถานศึกษาต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบว่ามีที่มาจากที่ใดแต่ยืนยันสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยให้ยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
3: ซึ่งก็ได้กำชับทางทุกโรงเรียนนะครับว่าให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นข้อความของเด็กของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแอคเคาท์ที่มีตัวตนหรือเปล่านะครับเราก็มีมาตรการนะครับแล้วก็ให้โรงเรียนต่างๆได้พิจารณาความเหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่าบางแห่งก็จะมีการหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กคือผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเรียนแบบด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนด้วยถ้าเกิดใครที่มีพฤติกรรมการก่อกวนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีบทลงโทษนะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนแล้วก็สร้างความเสียหายในเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับสังคม
1: ทั้งนี้ในส่วนของวิธีป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่จะช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
6: หน่วยงานที่เข้ามาร่วมตรวจสอบนะเช่นปปง.ซึ่งตอนนี้ก็ทำการตรวจสอบอยู่ปปช.ก็ดำเนินการอยู่มีการขอใช้กำลังเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็ตำรวจก็สอบสวนขยายผลมันแต่คนจะมีจ็อบไปเมื่อมีการสรุปผลออกมามีการเห็นว่ามีการกระทำผิดตรงนี้เขาก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ไปสอบสวนดำเนินคดีที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดี ไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
5: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือจำนวน5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจปปป.และกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบทางด้านการทุจริตความผิดทางอาญาและเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขผลคะแนนหรือจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นแต่ต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้วยเพื่อคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
7: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดว่าจะเริ่มได้วันที่1ตุลาคมนี้นำร่อง 500,000 สิทธิ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณางบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย plus หากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขจะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยโครงการนี้จะสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมส่วนคูปองดิจิทัลมูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็นอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
8: การลงทะเบียนเนี่ยมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาสิทธิ์ก็คง1คน50ตอนนี้ 500,000 สิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าประสบความสำเร็จกระทรวงการคลังก็จะพิจารณาอีก
4: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจรนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
9: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่า ของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
7: ขนมพื้นบ้านบี้ไทยบักของจังหวัดภูเก็ตเป็นเมนูอาหารถิ่นที่มียอดโหวตสูงสุดในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายมายกระดับและสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดโดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของทุกจังหวัดพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตล่าสุดได้มีการประกาศผลการโหวตโดยเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศคือเมนูบี้ไทยบักจังหวัดภูเก็ตขนมพื้นบ้านคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้ากดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจนสุกแล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่ากันเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสนอกจากนี้เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดต่างๆที่น่าสนใจอาทิเมนูแกงคั่วเทโพผักบุ้งหมู3ชั้นของกรุงเทพมหานครข้าวเหลืองอุ๊บไก่จังหวัดเชียงรายหมูพร่ารกรรมจังหวัดจันทบุรีลาบเทาจังหวัดร้อยเอ็ดและแป้งแดงจังหวัดสงขลาโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟรุ้งปรุงไทยระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์เพื่อเปิดตัวเมนูสุดยอดอาหารถิ่น77จังหวัดพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการปรุงจึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างการเดินทางเดินสายหาเสียงที่โรงเรียนในร้อยตำรวจในรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาจะประกาศให้เจ้าแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จพร้อมอ้างว่าขณะนี้อิหร่านกำลังพ่ายแพ้อย่างหนักทั้งนี้อิหร่านตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลด้วยการเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มูซและจำกัดการเดินเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากขณะที่กองทัพเรือสหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านเพื่อกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านโดยไม่มีเรือลำใดสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ปิดล้อมได้หากสหรัฐไม่อนุญาต
4: โครเอเชียพบผู้เสียชีวิต1รายหลังไฟป่าลุกลามในเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสปลิตของโครเอเชียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในเมืองล็อกว่าโรโกสนิซาหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เมืองโอมิชทางตอนใต้ของประเทศขณะเดียวกันยังมีรายงานผู้สูญหาย1รายเป็นชายชาวบอสเนียวัย34ปีอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าผู้สูญหายเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตรายนี้หรือไม่ขณะที่ล่าสุดเหตุไฟป่าดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องอพยพออกจากหมู่บ้านบริเวณเมืองโอมิชเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คนขณะที่อาคารบ้านเรือนรถยนต์และเรือหลายลำได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างน้อย40รายด้านนายกรัฐมนตรีอันเดรย์เปลนโควิชของโครเอเชียลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่พยายามควบคุมความเสียหายไว้แม้เหตุไฟป่าครั้งนี้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีคำวินิจฉัยไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่ห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารรวมทั้งยังไม่มีหลักการประกันทางกฎหมายที่เพียงพอในการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนทั้งนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเดิมกำหนดให้มีผู้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนและกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องปิดบัญชีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีที่มีอยู่แล้วภายใน4เดือนด้านทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองสั่งให้นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลอกอนูแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตามข้อกังวลของสารรัฐธรรมนูญและยังต้องการให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปี2570
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sport Center สาธารณรัฐประชาชนจีนหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องได้เอาชนะชอนเมอร์ฟี่มืออันดับ6ของโลกจากอังกฤษ6-4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยเข้าไปเจอกับโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1แชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วโหชนะจินนิพาตราชูวานิช6-3และ6-2โชจิรินผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสอนวิสาคุณพิษสารรัตน์รองแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วที่หัวชนะคาโรลีนาคอสติอูโควาดาวรุ่งจากยูเครน6-3และ6-4ด้านชายเดี่ยววิรวิทย์กัมพุทธแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคู่นันนพันธราธรมือวางอันดับ1 6-3รีไทยเนื่องจากคู่นันนมีอาการเวียนศีรษะทำให้วิรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ2ที่ตัดเชือกชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ3ของไทย2-1เซต3-6 7-5 และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวสนับสนุนนาบิลอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยนาบิลอานานกล่าวว่าพร้อมผ่านกระบวนการคัดเลือกของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยยืนยันว่าต้องการทำเพื่อประเทศชาติและหากได้เป็นตัวแทนนักมวยสากลทีมชาติไทยก็จะคว้าเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยให้ได้งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างสิงคโปร์อันดับ148ของโลกกับทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกที่จารันเบซาสเตเดียมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมการแข่งขันต้องคิดว่านี่คือเกมสุดท้ายตัวยังไม่ได้มองถึงเกมต่อไปสิงคโปร์มีพัฒนาการมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมไทยต้องพยายามรับมือให้ได้และทำให้ดีที่สุดสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:00 นสิงห์เตรียมนำ8ผู้ชนะจากการแข่งขันสิงห์ Thailand Challenge 2026ซึ่งเป็นการแข่งขันวอร์ชั่วกอล์ฟปีที่3ไปชมการแข่งขันกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุด

0: ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ปลอมที่กำลังระบาดอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้และดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์โดยพฤติกรรมมิจฉาชีพทำใบขับขี่ปลอมส่งให้ก่อนแล้วให้โอนเงินทีหลังย้ำอย่าโอนและอย่าโพสต์ใบขับขี่ของตนเองลงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเด็ดขาดเพราะเสี่ยงถูกนำภาพไปแอบอ้างซึ่งผู้หลงเชื่อจะมีความผิดฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนได้ก็เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดหากพบการปลอมแปลงใบขับขี่หรือแอบอ้างอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนจะดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดทุกรายค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าใยคำที่ออกเสียงว่าใยในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มะลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใยที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มะลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มะลายอีกเช่นใหญ่ดีใหญ่ไพใหญ่ดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใหญ่ดี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเป็นน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเกิดจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่เป็นอาหารของไส้เดือนดินเป็นน้ำในเซลล์ของพืชผักผลไม้และเศษอาหารต่างๆหรือน้ำที่ได้จากวัสดุที่นำมาใช้ให้ไส้เดือนดินกำจัดน้ำหมักที่ได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลดำคล้ายน้ำอัดลมโคลาแต่ไม่มีกลิ่นมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์หลายชนิดซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ

0: ระค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
3: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
2: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
3: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันกลุ่มแรงงานอิสระฟรีแลนซ์ไรเดอร์รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันเรื่องของความมั่นคงสิทธิประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาทักษะกลับเป็นสิ่งที่หลายคนยังเข้าไม่ถึงกระทรวงแรงงานจึงเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อรวบรวมทั้งโอกาสงานการฝึกอาชีพทุนหมุนเวียนและการคุ้มครองตามมาตรา40ไว้ในที่เดียวติดตามเรื่องนี้จากนายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
6: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ครับเป้าหมายหลักของการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระในครั้งนี้ทำไมกระทรวงแรงงานถึงได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานอิสระแล้วก็ฟรีแลนซ์เป็นพิเศษในช่วงนี้ครับ
7: ก็เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานเราเน้นหน้าที่ในการดูแลแรงงานทุกกลุ่มทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระแต่เที่ยวนี้ชื่อมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ
6: ครับ
7: ก็คือเน้นในกลุ่มนี้ซึ่งมีจำนวนอยู่ทั้งสิ้นนะครับ20ล้านเศษนะครับที่ประกอบอาชีพหลากหลายเนี่ยกลุ่มแรงงานอิสระอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ล้านเศษนะครับล้านห้านะครับแรงงานกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเรื่องของรายได้ที่ไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะครับเรื่องระบบสวัสดิการนะครับทางกระทรวงเราเองเนี่ยก็ได้โดยเฉพาะทางท่านรัฐมนตรีนะครับท่านจุลพันธ์เนี่ยท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการส่งเสริมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิตแรงงานนะครับทุกภาคส่วนนะครับแต่งานเที่ยวนี้เนี่ยเราจะเน้นแรงงานอิสระครับ
6: ครับครับสำหรับกลุ่มอาชีพเช่นไรเดอร์วินมอเตอร์ไซค์หรือแม่ค้าออนไลน์ไฮไลท์ของงานที่ไม่ควรพลาดหรือการสมัครงานที่มีอะไรตอบโจทย์พวกเขาได้บ้างครับ
7: การจัดเที่ยวนี้นะครับกระทรวงแรงงานเนี่ยเรามีอยู่5กลุ่มนะครับมีสปรวมแล้วเป็น5นะครับและที่หรือที่รู้จักกันดี5เสือนะ
6: ครับ
7: ไอ้เที่ยวนี้เองเนี่ยตามที่ทางท่านผู้จัดได้กรุณาตั้งข้อคำถามมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรือวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับจะมาแนะนำหรือจะมามีกิจกรรมสอนในเรื่องของการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถ้าประกอบอาชีพด้านนี้อยู่ก็วันนั้นก็ไม่ควรพลาดนะครับ เพื่อมาดูแล้วก็จะได้เป็นความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษามอเตอร์ไซค์ของตนเองนะครับหรือหากต้องการจะเปลี่ยนงานหรือต้องการจะมีงานเสริมมันก็จะมีการสาธิตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับส่วนในเรื่องของแม่ค้าออนไลน์นะครับต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมารู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วเรามีแพรี่ไพวันนะครับมาวันนั้นมาให้ความรู้ในเรื่องการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับจริงๆวันนั้นเรามีหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเรื่องอาชีพเองเนี่ยหรือเรื่องสุขภาพเองเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในงานวันนั้นได้เลยครับ
6: ครับและสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองมาตรา40ภายในงานมีการให้คำปรึกษาเรื่องประกันสังคมมาตรา40และการคุ้มครองแรงงานอย่างไรบ้างครับที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับแรงงานอิสระได้จริงครับ
7: ครับก็วันนั้นเองทางประกันสังคมก็มาเต็มรูปแบบนะครับก็มาในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์นะครับให้คำปรึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40นะครับพร้อมทั้งชำระเงินได้ที่นั่นเลยนะครับพร้อมทั้งแนะนำในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะใช้แอปพลิเคชันนะครับ SSO Plus หรือ LINE OA นะครับหรือ LINE Official นะครับเพื่อใช้ในช่องทางในการสอบถามข้อมูลของตนเองหรือสิทธิประโยชน์นะครับไฮไลท์ของงานนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับหรือคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตานะครับวันนั้นก็สามารถมาเรานำแพทย์มานะครับในบูธของประกันสังคมและก็แนะนำนะครับในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้ครับผม
6: ครับแล้วบริการด้านแหล่งเงินทุนและสินเชื่อภายในงานมีเงื่อนไขหรือว่าการผ่อนปลนพิเศษอย่างไรครับเพื่อที่จะช่วยคนทำธุรกิจส่วนตัวและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้บ้างครับ
7: ครับในกลุ่ม20ล้านคนเศษนะครับในกรุงเทพมหานครล้าน5เนี่ยวันนั้นเองเนี่ยเรามีแหล่งเงินทุนอยู่2แหล่งใหญ่ๆนะครับแหล่งที่1เนี่ยถ้าท่านอยากจะประกอบอาชีพอิสระนะครับท่านอยู่ในกลุ่มของผู้รับงานไปทําที่บ้านเนี่ยของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งอยู่ในกระทรวงแรงงานเนี่ยมีกองทุนให้กู้ยืมนะครับในการประกอบอาชีพอิสระนะครับไอ้กลุ่มรับงานไปทําที่บ้านเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ในการที่จะประกอบอาชีพครับส่วนอีกตัวนึงที่ทางแรงงานที่เราได้นํามาคอยบริการกลุ่มประชาชนที่ต้องการจะประกอบอาชีพอิสระนะครับก็จะมีบูธของธนาคารออมสินนะครับก็จะให้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องนะครับสินเชื่อประกอบอาชีพรายย่อยนะครับถ้าธนาคารออมสินให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาทนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นมีอีกหนึ่งครับเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุครับเป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ให้กู้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่

0: เหมือนกับภารกิจกระทรวงแรงงานก็จะมีธงฟ้านะครับไม่มีพื้นที่ให้กับกลุ่มที่เราเคยไปส่งเสริมไว้ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาถูกนะครับ
1: ครับผู้ที่สนใจเนี่ยอยากจะมาร่วมงานในวันที่19และ20สิงหาคมนี้ต้องเตรียมตัวหรือลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างไรบ้างครับ
0: ครับก็ตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือทางแผ่นภาพหรือป้ายโฆษณาต่างๆหรือรถแห่นะครับเรามีทั้งแบบธรรมดาทั้งแบบออนไลน์นะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR code นะครับลงทะเบียนล่วงหน้าได้หรือถ้าไม่สะดวกอย่างนั้นนะครับฟังรายการแล้วสามารถที่จะไปลงทะเบียนหน้างานได้ครับเราจัดงานอยู่ที่ Paradise Place นะครับชั้น2นะครับ
1: ครับครับกระทรวงแรงงานมีเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมงานไว้เท่าไหร่ครับ
0: แต่ละกลุ่มวันที่เราได้มาพูดคุยกันนะครับว่าจะนำอะไรมาบริการประชาชนเนี่ยทั้ง5เสือเองทั้ง5กลุ่มนะครับได้พูดคุยกันก็จะมีกลุ่ม FC ของแต่ละกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานเรื่องประกันสังคมนะครับเรื่องของการพัฒนาฝีมืองานหรือสำหรับผู้ว่างงานเองแต่ละกลุ่มเนี่ยมี FC นะคาดว่านะครับผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 แน่นอนครับแต่สำหรับคนที่จะได้เราตั้งหวังไว้ว่าคนที่เข้ามาในงานแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลจากเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 คนครับ
1: ครับแล้วความคาดหวังจากงานนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างครับ
0: ครับก็เหมือนที่กล่าวนะครับสำหรับคนที่มีรายได้ยังไม่พอนะครับก็สามารถที่จะมีรายได้เสริมหากมาดูและมีโอกาสเห็นว่าเราถนัดด้านไหนก็สามารถที่จะเห็นการแนะแนวการแนะนำหรือการสาธิตเพื่อเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมจากรายได้ที่พึงมีนะครับสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วนะครับก็มาพูดมาดูเรื่องของการรับได้การประกันสังคมอย่างทั่วหน้าหรือได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับตามสิทธิประโยชน์นะครับหรืออยากจะยกระดับอัพฝีมือตัวเองนะครับก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและที่แน่ๆนะครับตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ได้ก็สามารถที่จะมาลงของสปอเองนะครับก็จะมีระบบแพลตฟอร์มนะครับให้ลงทะเบียนหรือที่เรารู้จักกันนะครับในยินดีรีชีฟไอ้ตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะแบทชิ่งงานได้สำหรับนายจ้างที่ต้องการจะจ้างอาชีพอิสระที่มีเวลาว่างหรือต้องการจะพัฒนาฝีมือแรงงานหรือต่างๆอยู่ในแพลตฟอร์มนี้นะเป็นโอกาสนะครับของแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบครับ
1: ครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้จนถึงเมื่อไหร่อ่ะครับหรือว่าจะต้องสามารถไปลงหน้างานได้เลยครับ
0: ลงได้เลยครับลงได้เลยครับตอนนี้หากท่านได้เจอโบชัวหรือที่มี QR code นะครับในการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะครับท่านสามารถสแกน QR code ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยครับฟรีครับ
1: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สนใจเข้าร่วมงานนี้แล้วก็ในงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
0: ครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครนี้นะครับในงานนะครับที่มีแน่ๆก็คือ1แหละรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศของกรมการจัดหางานจัดเต็มรูปแบบครับ ที่แน่ๆมีการสาธิตอิสระนะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะครับสินค้าธงฟ้าก็มีนะครับราคาถูกจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพคุณภาพดีราคาถูกนะครับและสามารถลงทะเบียนที่ผมบอกเมื่อกี้ในระบบแพลตฟอร์ม Indie Regis นะครับตัวนี้สามารถจับคู่งานอิสระได้นะครับระหว่างนายจ้างกับผู้ที่ต้องการจะจ้างไอ้คนที่ทำงานว่างเว้นตามฤดูกาลหรือว่างเว้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งกันและกันนะครับปรึกษาเรื่องของสวัสดิการปรึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับที่แน่ๆความบันเทิงก็มีครับวันจับมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของกรุงเทพมหานครนะครับเรามีแพรรี่ไพวันนะครับมาวันที่19จะมาพูดถึงวิธีการขายนะครับโอกาสทางการดำเนินการประกอบอาชีพอิสระนะครับเรายังมีศิลปินนักร้องนะครับตรีชัยนนท์นะครับวันที่19มาแสดงให้ท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ท่านไปช็อปของดีราคาถูกหรือไปได้ความรู้จากภารกิจของกระทรวงแรงงานวันที่20เราจับ2วันนะครับ19กับ20วันที่20เรายังมีบิวกัลยาณีครับมาขับกล่อมเพลงเพราะๆให้หลังจากที่ท่านสบายใจได้งานใหม่หรือได้อาชีพที่ท่านใฝ่ฝันหรือได้ความรู้ในการไปประกอบอาชีพหรือลดต้นทุนนะครับวันนั้นก็อยากฝากให้มากันเยอะๆครับเพื่อท่านจะได้เห็นโอกาสนะครับเพื่อจะได้สร้างเงินสร้างครอบครัวสร้างสังคมที่มั่นคงต่อไปครับ
1: เรียกได้ว่าครบวงจรทั้งงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงความบันเทิงด้วยนะครับวันที่19 20นี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ยังยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโอ้ พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
3: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆ

0: ็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: ปัญหายาเสพติดไม่ได้หยุดอยู่แค่การเสพแต่ส่งผลให้เกิดผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อความรุนแรงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเร่งแก้ปัญหาแบบเชิงรุกสร้างระบบป้องกันที่เข้มแข็งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: จังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้การนำของนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งขับเคลื่อนระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เข้มแข็งโดยกลไกแรกที่ถูกนำมาใช้คือการสร้างภูมิคุ้มกันระดับรากหญ้าผ่านโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันความรุนแรงจากสารเสพติดในชุมชนภายใต้แนวคิดเฝ้าระวังบำบัดสกัดเหตุผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยกลไกชุมชนจัดการตนเองโดยดึงพลังจากทุกภาคส่วนทั้งตำรวจครูกำนันผู้ใหญ่บ้านและที่สำคัญคือเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นหูเป็นตาโครงการนี้ตั้งเป้าปั้นอาสาสมัครชุมชนถึง10รุ่นครบทั้ง10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีรวม 1,000 คนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาความรุนแรงเบื้องต้นได้ทันทีลดการพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวโดยเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชนต่างรู้สึกพึงพอใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
3: การที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันคอยเฝ้าระวังแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้หนูรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากๆเลยค่ะอย่างน้อยก็แบบว่ามีใครรู้นะคะว่าใครกลุ่มเสี่ยงและพร้อมที่จะสกัดเหตุการณ์ได้ทันก่อนที่จะเกิดความสูญเสียค่ะ
4: ผมคิดว่าการที่พวกเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ทำให้พวกเรามีภูมิคุ้มกันครับและสามารถไปเตือนเพื่อนๆหรือช่วยผู้ใหญ่สอดส่องในหมู่บ้านได้ครับ
5: โครงการนี้นะคะสอนให้พวกเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้รู้จักวิธีการสังเกตอาการคนติดยาและแจ้งเตือนภัยอย่างเป็นระบบค่ะหนูว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะเพราะคนในชุมชนนะคะย่อมรู้จักคนในชุมชนกันดีที่สุดค่ะ
2: นอกจากการสร้างตาข่ายรองรับที่เข้มแข็งในระดับชุมชนแล้วการรักษาและฟื้นฟูผู้ที่ก้าวพลาดไปแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันรัฐบาลและจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมุ่งเน้นการมองผู้เสพคือผู้ป่วยนำมาสู่กลไกที่2คือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการรายกรณีหรือ case manager ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเป้าหมายสำคัญคือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่60คนทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจท้องและก็อรมน.บุคคลเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะเข้ามาประสานการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตั้งแต่การคัดกรองวางแผนการรักษาไปจนถึงการติดตามผลเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดอย่างมีคุณภาพมีอาชีพมีครอบครัวที่เข้มแข็งแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่กลับไปวงจรเดิมอีกการแก้ปัญหายาเสพติดไม่อาจสำเร็จได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสุพรรณบุรีโมเดลในวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการผนึกกำลังระหว่างชุมชนที่เข้มแข็งคอยเฝ้าระวังและนักจัดการรายกรณีที่คอยบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้าอกเข้าใจคือเกราะกำบังชั้นดีที่จะช่วยปกป้องลูกหลานและคืนความสงบสุขกลับสู่สังคมไทยได้อย่างแท้จริงรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: จังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองยุทธจักรอาหารอร่อยและมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมการกินการชิมอาหารท้องถิ่นเยี่ยมชมแหล่งผลิตวัตถุดิบช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นและมีศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมที่มีอาหารอร่อยหลากหลายเมนูที่มีชื่อเสียงนับเป็นต้นทุนสำคัญในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนางสาวชันธนาศิวกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวดังนั้นการที่จังหวัดตรังได้นำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
7: การที่เรานำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังค่ะในงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในปีนี้นะคะเราจะจัดกันวันที่26-30สิงหานะคะณที่สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95หรือที่เราเรียกว่าเขาแปะช้อยนะคะคอนเซ็ปต์งานของเราคือกินทั้งวันฟินทั้งวันตรัง9มื้อนะคะ
6: น ด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าการท่องเที่ยวมีหลากหลายมิติโดยในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นได้ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดตรังมีเอกลักษณ์ด้านอาหารและมีเมนูพิเศษที่จังหวัดอื่นๆไม่มีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในครั้งนี้ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26-30 สิงหาคม 2569ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์95ขอแปะช้อยตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
8: จังหวัดตรังนะครับเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในเรื่องมิติเรื่องของการทานอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแถบถิ่นจังหวัดแถวนี้นะครับที่เป็นเรื่องของปะการังนำอะไรแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นที่ต้นตำรับของเมนูอาหารพิเศษที่จังหวัดอื่นไม่มี
6: ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจว่าการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยภายใต้แนวคิดกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรัง9มื้อจะช่วยผลักดันจังหวัดตรังให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับประเทศพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างแบรนด์จังหวัดตรังในฐานะเมืองที่มีทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความโดดเด่นด้านอาหารยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน

0: ังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดเป็นพลังทางเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: จังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและปัตตานีกำหนดจัดงานมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้ระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม2569ณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสโดยนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนใต้เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และระดับอาเซียนพร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ชุมชน
2: รัฐบาลนะครับมีนโยบายที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นนะครับการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วย 5F เนี่ยนะครับก็จะมี F ที่สำคัญในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยในเรื่องของแฟชั่นสำหรับใน F ที่2นะครับในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของอาหารไฟติ้งนะครับไฟติ้งนะครับไฟติ้งก็คือในเรื่องของการต่อสู้นะครับจะมีศิลปะในการป้องกันตัวกันจัดศิลป์นะครับมานำเสนอนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาจับใจใช้สอย
1: ด้านนายอุทิศอินแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสกล่าวเสริมว่ากิจกรรมภายในงานจะนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านแนวคิด 5F ได้แก่อาหารหรือฟู้ดภาพยนตร์และวิดีทัศน์หรือฟิล์มการออกแบบแฟชั่นไทยหรือแฟชั่นศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยหรือไฟติ้งและเทศกาลประเพณีไทยหรือเฟสติวัลเพื่อเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากลสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรมไทยภูมิทัศน์ผ่านการเวลาถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทั้งธรรมชาติเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนจากอดีตสู่ปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต
3: สิ่งที่สำคัญที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เน้นหนักที่สุดนะครับในงานนี้ก็คือเรื่องอาหารนะครับเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องศิลปะการแสดงนะครับเพราะว่า3อย่างนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพื่อให้มีเวทีในการแสดงนะครับก็จะมีการสร้างรายได้นะครับ
1: นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเสียงสะท้อนแห่งสยามสู่อาเซียนถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยผ่านภาษาดนตรีประเพณีและวิถีชีวิตเชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการแสดงและเสียงดนตรีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเดินแฟชั่นโชว์งานพัตราผ้านารายกคุณค่าสู่อาเซียนนำผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดนราธิวาสมานำเสนอในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อยกระดับผ้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยนำผ้าหลากหลายชนิดจากกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่มาร่วมจัดแสดงปภิชา นันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
0: หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเลิศในการแข่งขัน CV Cup ได้ทั้ง2สนามทีมสาวไทยพร้อมเดินหน้าต่อในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมระดับโลกไปแล้วด้วยผลงานที่เคยพุ่งไปถึงอันดับ10ของโลกในปี2011และ2012รวมไปถึงการคว้าแชมป์เอเชียมาแล้ว3สมัยในปี2009 2013และ2023รวมไปถึงยังลงเล่นในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกเป็นประจำทุกปีและเป็นขาประจำในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกด้วยแต่ท่ามกลางความสำเร็จบนเวทีระดับนานาชาติยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่นักตบสาวไทยยังไม่เคยไปถึงนั่นคือการผ่านเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกล่าสุดทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV ครับได้ทั้ง2สนามการแข่งขันรายการนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ศึกชิงแชมป์เอเชียที่มีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปเล่นชิงแชมป์โลก2027 ด้านโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าหลังจากจบศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีครับที่ไทยสามารถคว้าแชมป์มาได้ทั้ง2สนามรายการนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทดลองตัวนักกีฬาและแผนการเล่นต่างๆรวมไปถึงจะช่วยสร้างความมั่นใจก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย
5: สิ่งที่ได้มาก็คือความเชื่อมั่นนะครับคือ confidence แล้วก็รูปแบบแล้วก็ระบบในการเล่นของเราแต่ผมเชื่อว่าบางอย่างอาจจะต้องติวเข้มกันอีกนิดนึงเพราะว่าการไปแข่งชิงแชมป์เอเชียข้างหน้าเนี่ยมันต้องใช้สมรรถภาพทางกายที่ดีมากๆเราต้องมีร่างกายที่ดีเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนเพราะว่าผู้ต่อสู้เราแข็งแรงมากแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการเล่นของเราต้องมีเทคนิคเกมรับที่ดี
4: ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในศึกชิงแชมป์เอเชียคือต้องคว้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นโดยการคว้าแชมป์ซีวีคัพได้ทั้ง2สนามถือเป็นเรื่องที่ดีและหลังจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกคนในทีมรักษาฟอร์มการเล่นเอาไว้เพื่อเดินหน้าคว้าแชมป์ให้ได
6: ้ทุกคนก็ต้องเต็มร้อยมากขึ้นนะคะแล้วก็เก็บศักยภาพแล้วก็เก็บกำลังใจไปเพื่อชิงแชมป์เอเชียค่ะ
4: จากนี้ศึกชิงแชมป์เอเชียจึงถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังคว้าแชมป์ซีวีคัพได้ทั้ง2สนามพร้อมเดินหน้ารักษามาตรฐานการเล่นและพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องเพราะทุกชัยชนะในวันนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การคว้าแชมป์แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่นั่นคือการพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านเข้าสู่โอลิมปิกเกมให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปุริภัทรสอนการรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
9: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์

ศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เช้านี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินงานของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: จากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงกรณีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุตามที่คุณผู้ฟังคงได้ยินข่าวนะครับก็ทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนซึ่งประเทศเราเนี่ยมีปืนจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรท่านโฆษกครับมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยรัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างครับ
2: คือแน่นอนว่าวันนี้มันต้องพูดถึงเรื่องของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนนะแล้วก็จัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนอยู่แต่ว่าถ้าถามเอาแบบสั้น
1: ๆ
2: ที่ได้สั่งการไปแล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีมาตรการระยะเร่งด่วนคือระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการขายอาวุธปืนนะคะ
1: ครับ
2: 2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3 อันนี้จะระงับเป็นการชั่วคราวแต่ไปถึงเมื่อไหร่นั้นเรายังไม่มีกำหนดนะคะ
1: จนกว่าจะม
2: ีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเป็นอย่างอื่น
1: ครับ
2: แล้วให้นายทะเบียนทั่วประเทศเนี่ยตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่มันยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธนะคะแล้วก็รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลยังไม่เป็นเรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้นท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งไปแล้วเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนมาตรการระยะยาวจริงๆระยะสั้นระยะเร่งด่วนเนี่ยยังมีแต่ว่าเราโฟกัสแค่นั้นก่อนมาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายที่มันไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธที่มันเริ่มใช้ตั้งแต่พ.ศ.2490แล้วก็มีการปรับแก้ไขกันอยู่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันจะต้องทำให้เข้มขึ้นนะคะให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเรา
1: ครับทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะครับไปถึงเรื่องนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบคือถ้าต้องการเงินทุนมาทำมาหากินหรือมาประกอบอาชีพก็จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบซึ่งดอกเบี้ยก็แพงมหาศาลนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโครงการนี้จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ยังไงครับท่านโฆษก
2: ช่วยได้มากเลยนะคะแล้วเป็นโครงการที่ตั้งใจที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในเศรษฐกิจฐานรากที่อยู่ในระดับชุมชนที่เขามีการรวมตัวกันเป็นกองทุนหมู่บ้าน
1: ครับ
2: ในส่วนของภาครัฐเนี่ยเรามีกองทุนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็มีก้อนเงินก้อนใหญ่ที่จะสนับสนุนการดำเนินกิจการของชุมชนในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะคะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจทุกวันนี้ชุมชนที่เขาอยากจะมีเงินทุนแล้วก็ไปทำธุรกิจมันยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เขาอยากจะมาขอจากกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นช่องทางในการระดมทุนรัฐบาลอยากจะช่วยตรงนี้ให้ประชาชนเข้าถึงเงินทุนโดยที่จ่ายดอกเบี้ยน้อยลงสิ่งที่รัฐบาลทำที่ออกเป็นมาตรการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือว่าชุมชนไหนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเห็นชอบที่จะลดดอกเบี้ยให้
1: ครับ
2: ลดให้ครึ่งหนึ่งสมมุติว่าลดดอกเบี้ยให้แล้วเป็นก้อนเงิน 30,000 บาทรัฐบาลก็จะเพิ่มทุนให้อีก 30,000 บาท
1: ครับ
2: คือด้วยโครงการนี้รัฐบาลไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องดอกเบี้ยที่กองทุนหมู่บ้านเขาจะจัดเก็บจากชุมชน
1: เ
2: ป็นเรื่องของชุมชนกับกองทุน
1: ครับผม
2: แต่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยในลักษณะที่ว่าถ้าคุณลดดอกเบี้ยให้ชุมชนครึ่งหนึ่งในส่วนที่คุณขาดที่คุณลดไปตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลจะไปเติมให้
1: ครับ
2: นี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกมาตรการนึงที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจเราจะได้ช่วยลดภาระในเรื่องของดอกเบี้ยและทุกวันนี้นะคะอาจารย์มีสมาชิกที่อยู่ในกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ย12ล้านคนกองทุนทั้งหมด 79,000 กว่ากองทุนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมาตรการตรงนี้ออกมาก็แปลว่า 79,000 กว่ากองทุน12ล้านคนเนี่ยจะได้โอกาสดีๆจากมาตรการนี้คือจ่ายดอกเบี้ยในเรื่องของเวลาที่ไปกู้เงินจากกองทุนมานะคะแล้วกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เงินไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวกองทุนหมู่บ้านจะกลัวว่าเฮ้ยฉันมาลดดอกเบี้ยแล้วทำให้รายได้กองทุนมันหายไม่ค่ะรัฐบาลจะเป็นคนที่เพิ่มทุนให
1: ้ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกระบบราชการเป็นจักรคนสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผลแล้วก็มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนแต่ในสภาวะการทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่เป็นอยู่รวมถึงข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐเนี่ยระบบราชการก็ต้องปรับตัวรัฐบาลก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับว่าจะมีการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เคาะเรื่องการปฏิรูปทั้งเรื่องกำลังคนเรื่องโครงสร้างมีรายละเอียดยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเรามีข้าราชการเยอะมากกว่างานนะคะมันทำให้ค่าใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินนะต้องจัดสรรไปในหมวดงบประมาณค่าบุคลากรเนี่ยเยอะจนเรามีเงินไม่มากพอที่จะไปใช้ในด้านที่มันมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
1: ครับ
2: ถ้าเราจะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้เนี่ยต้องยกเครื่องปฏิรูประบบราชการด้านกำลังพลอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำรัฐบาลก็ได้ไปศึกษามาแล้วอันนี้ไม่ใช่อยู่ๆนั่งเทียนแล้วก็มากำหนดมาตรการเฉยๆนะคะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่นะคะก็มีทั้งทางกพ.กพ.ร.แล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการต่างๆว่าถ้าเราจะลดกำลังคนเนี่ยเพราะด้วยความจำเป็นทางด้านฐานะทางการคลังเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไร
1: ครับ
2: สรุปก็คือเราจะลดกำลังคนนะโดยเป้าหมายจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆบอกลดกำลังคนก็ไล่คนออกไม่ใช่นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยจากกพ.ร.ก็คือว่าภายในปี2575จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15%
1: 15%
2: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปี69 75ก็คืออีก6ปีข้างหน้าจึงค่อยเป็นค่อยไปนะคะลดอะไรบ้างนะคะ1ก็คือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณี
1: พูดง่ายๆก็คือไม่มีการเพิ่ม
2: ไม่มีการเพิ่ม
1: ครับ
2: ถ้ามันมีงานไหนที่มันจำเป็นจริงๆมันก็ต้องพิจารณาได้แต่นี่เป็นหลักการที่จะใช้กับทุกส่วนราชการถือไปปฏิบัติก่อน
1: ครับ
2: 2เรื่องของกรอบอัตราข้าราชการอัตราที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ปี2567
1: ทิ้งว่างๆไว
2: ้ก็ยุบเลิกอัตรานั้นเพราะแปลว่ามันไม่มีความจำเป็นถูกไหมคะไม่ได้ตั้งมาตั้ง2ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นยุบไปเลยนะคะ
1: ครับ
2: และยังมีอีก11สายงานนะคะที่เกษียณเสร็จยุบทันทีก็แปลว่าถ้าคุณยังไม่เกษียณก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะ11สายงานนั้นก็คือเจ้าพนักงานธุรการอันนี้เฉพาะในราชการบริหารส่วนกลางเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณารักษ์ผู้ประกาศและรายงานข่าวค่ะ
1: ครับแต่นี้ก็ผู้ดำรงตำแหน่งก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับจนกว่าท่านจะเกษียณ
2: ทำงานให้เต็มที่อยู่ต่อไปอย่างมั่นคงจนเกษียณค่ะ
1: ครับ
2: เขาถึงจะยุบตำแหน่งสายงานเหล่านี
1: ้นอกจากเรื่องกำลังคนแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการก็จะดำเนินการด้วยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนค่ะ ลดแต่คนแล้วไม่ปรับโครงสร้างมันก็คงจะไม่สมบูรณ์สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือยกเลิกหน่วยงานซ้ำซ้อนในพื้นที่ปัจจุบันนี้มีส่วนราชการที่เป็นส่วนกลางอยู่ 1,657 หน่วยงานนะคะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นส่วนภูมิภาคที่ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีอยู่ 7,817 หน่วยงาน
1: ครับ
2: แต่มันยังมีส่วนกลางที่ไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าก็คือส่วนกลางก็ไม่ได้ขึ้นภูมิภาคก็ไม่ใช่เป็นส่วนกลางในภูมิภาค
1: ครับ
2: อยู่อีก 2,193 หน่วยงานซึ่งอันนี้ล่ะค่ะที่เราตั้งเป้าว่าจะลดหน่วยงานตรงนี้ 10% โฟกัสที่ส่วนกลางในภูมิภาค
1: ครับนอกจากนี้เรื่องของการตั้งหน่วยงานใหม่นี่ก็จะระงับไว้ก่อนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะก็จะต้องระงับไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพไปควบคู่กันไป 1. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 2. เอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะ 3. เราก็จะต้องพัฒนาระดับศักยภาพของบุคลากรของเราเพราะจากนี้คนจะน้อยลงเอาเทคโนโลยีมาใช้เพราะฉะนั้นคนเราต้องเก่งขึ้นทำงานได้หลากหลายมากขึ้นและจะต้องบูรณาการการทำงานเพราะว่าหน่วยงานมันก็จะยุบก็แปลว่าจากเดิมที่อยู่คนละกองอยู่คนละหน่วยวันนี้ก็จะต้องมารวมกันก็จะต้องคุยกันปรับรูปแบบการทำงานการประสานงานค่ะและอีกอันนึงที่น่าจะถูกใจนักกระจายอำนาจที่เราพูดถึงว่าทำไมไม่ค่อยถ่ายโอนอำนาจไปท้องถิ่นนี่แหละค่ะจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราจะได้เดินหน้าเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นหรือว่าภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาะสมเนี่ยให้เขาดำเนินการแทนส่วนกลางค่ะ
1: แต่การปฏิรูปหนนี้เนี่ยจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนใช่ไหมครับ
2: ไม่กระทบค่ะแล้วก็ได้ผ่านการศึกษากันมาแล้วแต่ต้องย้ำนะคะว่าเป้าหมายในการปรับโครงสร้างและกำลังคนภาครัฐนั้นที่เราพูดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆทันทีนะคะ
1: ครับ
2: ย้ำในเรื่องของการลดกำลังคนคือเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป
1: ครับ
2: การปรับโครงสร้างก็เช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569นะครับการเยือนหนนี้มีเป้าหมายอะไรแล้วก็คาดหวังอะไรจากการไปเยือนครับท่านโฆษก
2: สำหรับไทยกับนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะประโยชน์ที่จะได้4เรื่องด้วยกันค่ะ
1: เร
2: ื่องของการค้าการลงทุนนะคะแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนติดตามอยู่ว่าไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching นะคะก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้นเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะว่าจะมีการไปเยือนบริษัทที่มีความโดดเด่นในธุรกิจการบินนะคะเราไม่ได้ไปดูงานเฉยๆแต่ว่าไปดูทั้งวงจรของเขาเลยว่าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินนั้นเนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรด้วยบ้างเพราะรัฐบาลก็เดินหน้าส่งเสริมเรื่องของธุรกิจการบินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการไปเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะได้มาต่อยอดสิ่งที่เราทำอยู่นะคะแล้วก็ยังไปเยือนบริษัทแคนวาที่เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีด้วยซึ่งเขามีความพร้อมที่จะส่งเสริมบุคลากรคนไทยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีเรื่องของโอกาสของการลงทุนจากธุรกิจเทคในออสเตรเลียด้วยค่ะ
1: ครับ
2: เรื่องที่3คือเรื่องของการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะพวกสแกมเมอร์พวกยาเสพติดอันนี้เราก็จะไปร่วมมือกับทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด
1: ์ครับ
2: เรื่องสุดท้ายก็คือประชาชนกับประชาชนก็จะได้มีการพูดคุยเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวและยังมีเรื่องของการเพิ่มเส้นทางการบินจากออคแลนด์นิวซีแลนด์มายังกรุงเทพด้วยค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนก็รอติดตามความคืบหน้าของผลการเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษก็ส่งคำถามหรือข้อความมาบอกเรานะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้านี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาค้ำประกันนะคะสัญญาค้ำประกันก็คือสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้สัญญาค้ำประกันจะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้สัญญาก็คือผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้และความรับผิดของผู้ค้ำประกันในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ในการทำสัญญาค้ำประกันสัญญาค้ำประกันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680ค่ะเนื้อความในสัญญาค้ำประกันการทำสัญญาค้ำประกันจะต้องมีการระบุตัวหนี้และสัญญาที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดในสัญญาไว้โดยชัดแจ้งเพื่อผู้ค้ำประกันจะรับผิดในหนี้นั้นๆเท่านั้นผู้ค้ำประกันอาจจะมีการกำหนดเอาไว้ในสัญญาว่าจะรับผิดในหนี้ประเภทใดและจำนวนเงินเท่าใดก็ได้กรณีที่สัญญาค้ำประกันใดๆได้มีการระบุให้ผู้ค้ำประกันรับผิดในหนี้ไม่จำกัดประเภทของลูกหนี้สัญญาประเภทนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลเป็นโมฆะในกรณีบางกรณีสัญญาค้ำประกันอาจจะมีข้อตกลงว่าให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมยกตัวอย่างเช่นการกำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นข้อตกลงแบบนี้ขัดต่อกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา681/1ข้อตกลงในลักษณะนี้จึงไม่มีผลบังคับทำให้ผู้ค้ำประกันไม่มีความรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ผลต่อมานะคะถ้าสัญญาค้ำประกันมีผลใช้บังคับแล้วผู้ค้ำประกันเกิดเสียชีวิตขึ้นมาจะมีผลกระทบยังไงกับสัญญาค้ำประกันนั้นๆนี้สัญญาค้ำประกันไม่ระงับไปแต่สิทธิหน้าที่และความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆจะตกทอดแก่ทายาทของผู้ค้ำประกันและต่อมาภายหลังถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้แล้วทายาทของผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆกรณีถัดไปถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันแล้วสิ่งที่เจ้าหนี้จะต้องดำเนินการเพื่อเรียกให้มีการชำระหนี้ก็คือเจ้าหนี้จะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดแต่ถ้าหนังสือบอกกล่าวนั้นยังไปไม่ถึงผู้ค้ำประกันเจ้าหนี้ยังไม่มีสิทธิ์ในการทวงให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ค่ะในมุมกลับกันสำหรับผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นั้นได้ตั้งแต่เมื่อความรับผิดของผู้ค้ำประกันเกิดขึ้นแต่ในบางกรณีถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดจะส่งผลให้ผู้ค้ำประกันนั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในส่วนของดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันที่เกิดขึ้นภายหลังพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดสิทธิประกันสุดท้ายของผู้ค้ำประกันนะคะก็คือสิทธิ์เกี่ยงซึ่งเป็นสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะในกรณีนี้เมื่อเจ้าหนี้ทวงถามผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจจะร้องต่อเจ้าหนี้ให้ไปบังคับกับลูกหนี้ก่อนได้และในกรณีที่เจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้เป็นประกันเมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอเจ้าหนี้อาจจะให้มีการบังคับกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นประกันก่อนได้ดังนั้นสำหรับผู้ค้ำประกันก่อนจะมีการเข้าทำสัญญาค้ำประกันควรจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้หรือมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ำประกันในภายหลังหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการปรึกษาปัญหาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
1: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
2: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
1: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
3: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
3: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
4: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
3: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
5: ภูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ4ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ำหรับค่าขาดรายอุปการะนี่คืออะไรแล้วต้องย้อนกลับไปก่อนว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับอุปการะจากใครบ้างนะคะตามกฎหมายเนี่ยบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหากผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ทุพพลภาพไม่สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้เนี่ยบิดามารดาก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูเขานะคะกับกันบุตรก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันก็ต้องอุปการะซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นหากคนใดถึงแก่ความตายบุคคลอีกคนหนึ่งก็สามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะได้นะคะแต่ค่าขาดไรอุปการะเนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาให้ดูจากกฎหมายเป็นหลักไม่ได้ดูจากความเป็นจริงแม้กระทั่งว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณมีการอุปการะเลี้ยงดูกันจริงๆแต่กฎหมายไม่ถือว่าคุณมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาเนี่ยจะเป็นบิดามารดาของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อเขาจดทะเบียนสมรสกันนะคะตรงนี้หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันบิดามารดาก็มีหน้าที่ที่จะอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาต้องจดทะเบียนสมรสกันถือว่าเขาสองคนเนี้ยต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนะคะถ้าหากว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลคุณจ่ายเงินเดือนให้กับเขาให้กับต่างคนต่างให้เงินเดือนซึ่งกันและกันแล้วสามีถึงแก่ชีวิตขึ้นมาผู้หญิงคุณไม่มีสิทธิ์เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝั่งนึงนะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลซึ่งกันและกันเลยนะคะดังนั้นหลักสำคัญก็คือดูตามกฎหมายเป็นหลักว่าใครมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูใครเมื่อเขาถึงแก่ความตายคุณจึงสามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันเกิดลูกขึ้นมาบิดามารดาถึงแก่ความตายดังนั้นบุตรเนี่ยตกเป็นคนขาดไรอุปการะไม่มีบิดามารดามาอุปการะเลี้ยงดูแล้วบุตรสามารถเรียกค่าขาดไรอุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นนะคะหากบิดาถึงแก่ความตายลูกเนี่ยจะไปเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดเนี่ยไม่ได้เพราะตามหลักแล้วเนี่ยบิดาไม่ได้มีหน้าที่ในการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาของคุณลูกก็เลยไม่ได้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะคะตรงนี้ไม่ได้แต่ทำยังไงที่สามารถที่จะให้ลูกเนี่ยเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้ก็คือถ้าหากว่าพ่อมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะตรงนี้เนี่ยลูกก็สามารถที่จะเรียกค่าขาดไรได้เพราะว่าถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณพ่อแล้วตรงนี้นะคะบุตรที่มีสิทธิ์ที่เรียกได้อีกบุตรนึงที่มีสิทธิ์เรียกได้ก็คือบุตรบุญธรรมนะคะกรณีที่พ่อบุญธรรมถึงแก่ความตายบุตรบุญธรรมสามารถเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้เขาดูตามกฎหมายเป็นหลักแม้ว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลซึ่งกันและกันแต่ตามกฎหมายคุณไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลกันเลยก็ไม่สามารถเรียกค่าขาดไรจากตัวผู้ทำละเมิดได้

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: เกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: ง่ายมาก
2: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง

คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: อย่าหาทำย้ายหมุดที่ดินพลาการเสี่ยงนอนคุกไม่รู้ตัวแค่ขยับก็รับโทษหนักกฎหมายเข้มงวดกว่าที่คิดอย่างไรหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: กรณีมีปัญหานะคะว่ากรณีเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขยับหมุดที่ดินเพื่อจะทำการก่อสร้างรั้วหรือว่าอาจจะขยับหมุดที่ดินเพื่อในการปรับหน้าดินอย่างเงี้ยนะคะกรณีเนี้ยเจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะมีอำนาจที่จะขยับหลักหมุดได้เองหรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็จะมีตามประมวลกฎหมายที่ดินนะคะก็ได้วางหลักเอาไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตามนะคะแต่ว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการที่เจ้าพนักงานได้ปักไว้นะคะกรณีนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดได้ด้วยตนเองนะคะหากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดหรือว่าพบว่าหลักหมุดที่ดินเคลื่อนย้ายไปจากจุดที่ถูกต้องนะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตเราไม่มีอำนาจนะคะที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการนะคะกรณีนี้นะคะหากเราเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ตามนะคะกฎหมายได้กำหนดโทษจำคุกไว้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและมีโทษหนักขึ้นนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่การเคลื่อนย้ายหลักหมุดนั้นทำไปเพื่อยึดถืออวสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะคะกรณีนี้ก็จะมีโทษหนักขึ้นนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อแนะนำนะคะในกรณีที่หากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดก็ให้ทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะไปยื่นคำร้องที่สำนักงานที่ดินที่ดินนั้นตั้งอยู่นะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตกับเจ้าพนักงานที่ดินและในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดนะคะในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายหลักหมุดเพื่อยึดถือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะอย่างเช่นว่าเพื่อนบ้านอาจจะเคลื่อนย้ายหลักหมุดเข้ามาในเขตแดนบ้านของเรานะคะในกรณีนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าหลักหมุดนั้นปักหรือไม่ถูกต้องนะคะเราก็ห้ามไปแตะต้องหรือว่าห้ามไปเคลื่อนย้ายเป็นอันขาดนะคะกรณีนี้หากเราพบว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วก็พบว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนะคะก็สามารถจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันได้สามารถจะบันทึกหลักฐานภาพถ่ายไว้ได้ก็แนะนำให้บันทึกหลักฐานไว้นะคะเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดกรณีนี้ก็จะเป็นความผิดทางอาญาด้วยค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
4: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลข

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการแก้ปัญหาระยะยาว
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศาลนราธิวาสพิพากษาจำคุก5ปีนายสุนทรพรหมภักดีในคดีลอบยิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติ
8: ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาคดีนายสุนทรพรหมภักดีจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ลีวามอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติโดยศาลพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดในฐานช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษรวมถึงการทำให้พยานหลักฐานแห่งการกระทำความผิดเสียหายซ่อนเร้นหรือสูญหายและความผิดฐานรับของโจรเพื่อค้ากำไรโดยพิพากษาจำคุก10ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก5ปีโดยจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.โดยคำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาคไม่มีละเว้นวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยประเทศไทยได้รับแจ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนกันยายนนี้
9: กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้โดยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ฉีกบีบรูดทิ้งถุงยางอนามัยใช้ง่ายง่ายใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ฉีกซองไม่ให้เล็บโดนถุงยางอนามัยเสี่ยงถุงรั่วบีบปลายกระเป๋าถุงยางเพื่อไล่ลมป้องกันถุงแตกรูดสุดโคนพร้อมเผด็จศึกพอกระดาษชำระให้เรียบร้อยและทิ้งลงถังขยะถุงยางอนามัยพกและใช้ให้ถูกวิธีใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเซฟตัวเองเซฟคนรักถุงยางอนามัยพกกันไว้ใช้คอนดอม 100% สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวเวลา 9:00 น.จนถึง 10:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะคะเรามีช่องทางออนไลน์ Facebook ไลฟ์เพจสวท.ระนองค่ะให้กำลังใจกันได้กดไลค์กดแชร์กันกับ1ชั่วโมงของรายการอปมช.คุยข่าวและทุกๆ1ชั่วโมงหลากหลายรายการกันเลยทีเดียวนะคะทางสวท. 107.25 รายงานตัวกันวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคม2560หลายท่านอาจจะแปลกๆไปนะคะเสียงป้าปูทำไมแปลกๆนะคะนั่นก็คือกับเรื่องราวของการเดินทางนะคะเลี้ยงรุ่นเลี้ยงส่งเลี้ยงเกษียณนะคะ5วันนะคะ5คืน6วันนะคะเดินทางไกลเลยทีเดียวนะคะไปถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นำล่องไปนะคะนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาและพลาดไม่ได้กับถิ่นเดิมเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะก็มาด้วยความรู้สึกที่ว่ามีความสุขเต็มร้อยนะคะและสำหรับนะคะจังหวัดระนองบ้านเรานะคะก็เตรียมความพร้อมนะคะกับการเลี้ยงสังสรรค์อำลานะคะเกษียณอายุราชการกันนะคะก็ว่ากันไปนะคะต้องทำใจหลายท่านบอกว่าแหมยังไม่อยากเกษียณเลยอยากทำงานนะคะยังมีไฟทำงานอยู่ก็เป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะให้กำลังใจค่ะไม่ว่าจะไปเกษียณอายุราชการก็มีจุดมุ่งหมายรองรับอยู่แล้วนะคะหลายท่านก็อาจจะบอกว่าไปเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะนี่ก็เป็นช่วงของเดือนที่เตรียมความพร้อมนะคะสิงหากันยานะคะเดือนกว่าๆเองเพราะฉะนั้นให้กำลังใจกันค่ะเราอยู่กันด้วยกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นอย่าท้ออย่าถอยนะคะสู้กันต่อไปและวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารของบ้านเราในจังหวัดระนองค่ะกับเรื่องราวของบ้านเราระนองเปิดบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสแสงให้โอกาสนะคะสร้างโอกาสผู้พ้นโทษคืนสู่สังคมภายใต้แนวคิดโอกาสสร้างคนก้าวใหม่สร้างชีวิตนะคะผิดพลาดไปเราก็มีก้าวใหม่ให้เขาเดินนะคะให้กำลังใจเขาเพื่อความมั่นคงของชีวิตในวันข้างหน้าค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าจังหวัดระนองมุ่งสร้างสังคมแห่งโอกาสที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมสนับสนุนการฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะผู้ต้องราชทัณฑ์ก่อนพ้นโทษให้สามารถประกอบอาชีพมีรายได้และกลับคืนเข้าสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืนนะคะนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านได้กล่าวไว้นะคะด้วยความที่ท่านมีความห่วงใยนะคะท่านบอกแล้วว่าท่านจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะคะท่านก็จะคอยดูแลแก้ไขให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะสร้างความหวังนะคะซึ่งเป็นความหวังที่ดีและเป็นความหวังที่เป็นไปได้กับบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสสร้างโอกาสผู้พ้นโทษสู่สังคมภายใต้แนวคิดโอกาสสร้างคนก้าวใหม่สร้างชีวิตนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของจังหวัดระนองค่ะที่ไม่ขาดข่าวสารกันเลยทีเดียวเรามีหลากหลายข่าวสารนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกับรายการอปมช.คุยข่าว1ชั่วโมงของวันเสาร์เวลา 9:00 น.จนถึง 10:00 น.โดยประมาณเราจะอยู่เคียงข้างกันให้กำลังใจกันทุกสาขาทุกอาชีพทุกกิจกรรมทุกโครงการทุกหน่วยงานของจังหวัด
ระนองค่ะยินดีเป็นสื่อกลางเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆนะคะหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานโครงการของชุมชนวิสาหชุมชนต่างๆสามารถที่จะฝากข่าวสารกันเข้ามาได้นะคะกับรายการอปมช.คุยข่าว1ชั่วโมงทุกวันเสาร์โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นเลยค่ะซุ้มเสียงนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เต็มร้อยนะคะแต่ก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังกับ1ชั่วโมงตรงนี้ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวเราจะกลับเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการอปมช.คุยข่าว

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
1: ਪ੍ਰ ਤੁਕ ਸਾਸਨਾ ਨਨ ਤਾਂ ਸੌਨ ਇਸ ਸਾਸਨਿਕ ਖੋਂ ਤਨ ਪਿਨ ਖੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਨ ਲੈਵ ਪ੍ਰਥੇ ਥਾਈ ਖੋਂ ਰਾਉ ਸਾਮਾਤ ਯੂ ਰੂਮ ਕਨ ਡਾਈ ਨਾਈ ਸੰਗ ਖੁਮ ਕੀ ਰੀਕ ਵਾ ਪਹੂ ਵਤਨ ਥਮ ਸਮਨਕ ਨਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਸੰਪਤ ਥੀ 5กรมประชาสัมพันธ์
2: กลับเข้าสู่ข่าวระนองบ้านเรานะคะโครงการการเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแดนเอ็กซ์ไซส์กันนะคะขยับร่างกายกันกำลังจะพร้อมนะคะคนที่บอกว่าแม่เต้นเกือบทุกวันก็ต่อยอดในเรื่องราวของกิจกรรมนะคะที่จัดกันครั้งแรกและนี่คือจะจัดเป็นครั้งที่สองครั้งที่3สำหรับเทศบาลเมืองระนองนะคะก็ชวนทุกท่านมาขยับร่างกายส่งท้ายซีซั่นกันค่ะกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมโครงการเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 18-19 สิงหาคมมาขยับแข้งขยับขาขยับไม้ขยับมือขยับร่างกายกันนะคะ 25-26 ต่อเนื่องกันไปค่ะ2นี่ก็เป็นโครงการนะคะที่เราจะมา Dance Exercise ซึ่งเห็นแล้วล่ะว่าแหมความมันนี่ไม่ปราณีใครเลยทีเดียวและก็ไม่เลือกอายุด้วยนะคะเต้นกันอย่างแหมทุกวัยนะคะมีความสนุกสนานทำให้สุขภาพร่างกายเราดีด้วยนะคะเริ่มเวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะบริเวณริมคลองหาดส้มแป้นหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนองนะคะกำลังจะหุ่นดีนะคะเราก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดนะคะนำไปเต้นที่บ้านได้นะคะเพื่อสร้างนะคะร่างกายของเราให้มีวินัยในการออกกำลังกายด้วยการเต้นอยู่ในบ้านเราก็เต้นได้เพราะว่าเราเมืองฝน8แดด4วันไหนฝนไม่ตกเราก็ยังมีกิจกรรมให้เห็นกันอยู่นะคะว่ามีการเต้นนะคะเราก็มาร่วมเต้นนะคะกันได้ซึ่งในเรื่องราวของกิจกรรมดีๆตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะคะซึ่งเรานะคะต้องช่วยกันล่ะนะคะให้สมกับเมืองฝน8แดด4เมืองเพื่อสุขภาพเรามีการออกกำลังกายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งปั่นจักรยานนะคะหรือว่าในเรื่องราวของการเต้นนะคะเยอะนะคะจังหวัดระนองของเรามีหลากหลายรูปแบบแต่ที่จะเชิญชวนครั้งนี้นั่นก็คือการ Dance Exercise ซึ่งเรามีนะคะครูดิสนะคะเห็นแล้วว่าความสามารถของน้องเขานี่สุดยอดนะคะเป็นการนำที่ทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความสนุกเพลิดเพลินไม่มีการที่บอกว่าโห้ยเหนื่อยจังเลยมีแต่ความที่เราบอกว่าเอาอีกนะคะครูดีดเอาอีกค่ะเต้นอีกค่ะแหมนะคะ18 19 25 26ไม่พอแน่ๆนะคะอยากจะให้มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะต่อเนื่องกันนะคะแบบเป็นโครงการยาวไป1ปีเลยนะคะซึ่งเราอาจจะจัดเป็นอาทิตย์ละ3วันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือการพูดการคุยที่ได้สัมผัสมาว่าเราน่าจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ไหมคะท่านนายกเทศบาลเมืองระนองนะคะอาทิตย์ละ3วันดีไหมคะท่านนะเพื่อที่จะต่อยอดนะคะทำให้สุขภาพร่างกายสาวเมืองระนองหุ่นดีหนุ่มเมืองระนองไม่ว่าวัยไหนหุ่นดีกันทุกคนเพราะว่าเรามาขยับแข้งขยับขากับโครงการเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเต้นเอ็กซ์เซอร์ไซส์นั่นเองนะคะเอาล่ะมาต่อกันอีกสักหนึ่งข่าวกรมการค้าภายในนะคะไข่ไก่จ้าไข่ไก่นะคะเป็นกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ประจำปี2569นะคะซึ่งก็จำหน่ายด้วยราคาต้นทุนถูกนะคะหาไม่ได้อีกแล้วนะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายไข่ไก่ ที่มีคุณภาพนะคะไข่ไก่เบอร์3เบอร์4ราคา115บาทวันที่20ถึง22สิงหาคม2560นะคะนะร้านอรุณการค้าตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดไข่ไก่คุณภาพดีนะคะราคาจำหน่ายก็เป็นราคาที่ลดนะคะลดต้นทุนและเพื่อที่เราจะอยู่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ไข่ไก่มีราคาแพงค่ะและแน่นอนค่ะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองมุ่งเห็นตรงนี้นะคะก็เลยนำไข่ไก่ราคาถูกนะคะมาจำหน่ายในราคา115บาทวันที่20ถึง22สิงหาคม2569ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้นะคะเอาลาพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะและเดี๋ยวเราก็จะเจอกันช่วงต่อไปของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะ

0: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน
1: ์ก็มาคุยกันต่ออีกหนึ่งช่วงนะคะกับช่วงเที่ยวไทยไปด้วยการไปไหนดีนะคะวันนี้วันเสาร์วันแรกนะคะขอประเดิมเที่ยวระนองกันก่อนค่ะวันแรกนะคะเราก็มาพูดถึงบ้านเราระนองบ้านเราฝน8แดด4นะคะสถานท่องเที่ยวบ้านเรานี่นะเราก็มีเยอะมากนะคะแต่เรามีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะที่ระนองกล้องในมือคุณอาจนะคะกล้องในมือคุณอาจช่วยคว้าเงินแสนได้นะคะเที่ยวปุ๊บสุกปั๊บสำหรับนะคะจังหวัดระนองนี่บอกกันไว้นะคะกับกิจกรรมโครงการดีๆที่กับการที่เราไปท่องเที่ยวนะคะและจังหวัดระนองนำร่องนะคะกล้องในมือคุณนะคะอาจช่วยคว้าเงินแสนได้มาเที่ยวแล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ด้วยนะคะระนองเที่ยวปุ๊บสุกปั๊บโอ้โหอะไรมันจะสุกป่านนั้นนะคะระนองเมืองระนองน่ารักฝน8แดด4มีจุดเด่นนะคะที่ยังเป็นธรรมชาติภูเขาป่าไม้ทะเลอย่างสวยงามและมีน้ำพุร้อนธรรมชาติไฮไลท์สำคัญได้แก่เกาะพยามซึ่งใครๆบอกว่ามาสัมผัสนะคะจังหวัดระนองที่บ่อน้ำร้อนและสิ่งที่ไม่พลาดนั่นก็คือเดินทางต่อไปที่เกาะพยายามนะคะและเราก็ยังมีภูเขานะคะภูเขาหญ้าภูเขาหัวล้านในช่วงของหน้าร้อนนะคะก็จะเรียกว่าภูเขาหัวล้านเขาหัวล้านนะคะสีทองอารามแต่ถ้าช่วงหน้าฝนนะคะก็เขียวขจีคือภูเขาหญ้านั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าระนองบ้านเรานะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยและสำหรับนะคะสายนะคะเข้าวัดนะคะเราก็มีวัดบ้านเหงาซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากๆนะคะและเราก็ยังมีจุดชมวิวทะเลหมอกเขาฟ้าชีด้วยนะคะมาแล้วเอาให้ทั่วเลยใกล้ๆนะคะมาแล้วพลาดไม่ได้นะคะอยู่กันยาวๆเมืองเล็กแต่อบอุ่นทะเลเกาะพยามนี่นะสวยแนะนำนะคะและ3เกาะที่อุทยานแหลมสนนะคะพาไปเที่ยววันเดียวนะคะ3เกาะเลยทีเดียวและความสวยความงามนี่แตกต่างกันไปนะคะเรามีนะคะหลากหลายเลยทีเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็ว่าอยู่ว่าทำไมปีนี้นะคะจังหวัดระนองฝนตกแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนนะคะนั่นก็คือจุดเช็คอินที่น้ำตกเหงานั่นเองนะคะก็เห็นน้ำตกไหลลงมาเหมือนผ้าม่านสีขาวเลยนะคะเราก็จะมองเห็นจากถนนเพชรเกษมนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวถ่ายรูปแล้วก็นำไปลงนะคะก็เลยเป็นสีสันที่ทำให้การท่องเที่ยวในช่วงของฝนแตกเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เงียบเหงาเลยนะคะกลับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเมืองระนองอย่างที่มากๆเลยนะคะอย่างที่เราคาดไม่ถึงค่ะและสินค้าโอท็อปนะคะของจังหวัดระนองกะปิหรือเคยนะคะเรามีกะปิน้ำพริกกะปิแกงกะปิหวานนะคะเลือกดูนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งโอท็อปของจังหวัดระนองและกุ้งแห้งหลากหลายนะคะหลากหลายที่แบบตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแล้วแต่คุณจะเลือกไปประกอบอาหารแนวไหนยำก็อาจจะตัวใหญ่หน่อยนะคะหรือตำน้ำพริกก็ใช้ตัวเล็กได้นี่ก็ คือสินค้าโอท็อปของเมืองระนองที่อยู่ติดชายทะเลเพื่อนบ้านนะคะเพราะฉะนั้นอาหารทะเลนะคะก็แน่นอนล่ะก็ต้องอุดมสมบูรณ์ค่ะและอีกหนึ่งนั่นก็คือเม็ดกายูนะคะแต่ละจังหวัดอาจเรียกไม่เหมือนกันเม็ดกายูเม็ดละลอดนะคะมะม่วงหิมพานต์อะไรนะคะแต่จังหวัดระนองนะคะเม็ดกายูค่ะเราก็สามารถนำไปหลากหลายเลยทีเดียวนะคะซึ่งนำไปเป็นน้ำปั่นกายูกาแฟกายูนะคะตามคาเฟ่ต่างๆในจังหวัดระนองนะคะก็นำมาจำหน่ายนะคะกับกายูที่ปั่นเป็นน้ำนะคะก็มีรสชาติที่อร่อยค่ะลองไปสั่งดูนะคะและอาหารท้องถิ่นนะคะปลาหลุมพุกนะคะต้มเค็มๆหวานๆเนี่ยนะคะเป็นปลาที่มีในจังหวัดระนองนะคะปลาหลุมพุกให้อร่อยนะคะต้องมาจังหวัดระนองค่ะผัดผักเหลียงใส่ไข่นะคะมีหลายจังหวัดและลาที่นำไปผัดนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะไม่ได้มาเที่ยวจังหวัดระนองไปจังหวัดอื่นๆก็ได้ชิมรสชาติของผักเหลียงแต่รสชาติดั้งเดิมคุณต้องมาระนองมากินที่ระนองค่ะรสชาติผักเหลียงแท้จริงนะคะและหมูคล้องนะคะนี่ก็อีกหนึ่งอาหารท้องถิ่นนะคะสัมผัสชิมรสชาติได้หลากหลายร้านเลยนะคะในจังหวัดระนองค่ะและสำหรับคาเฟ่นะคะขอแนะนำน้ำผักเหลียงนะคะน้ำปั่นกายูกาแฟกายูแล้วก็มีขนมที่มีส่วนผสมของเม็ดกายูและข้าวเกรียบผักเหลียงนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่จังหวัดระนองสินค้าโอท็อปของจังหวัดระนองนะคะภูมิใจนำเสนอนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดระนองค่ะเอาล่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะและแน่นอนค่ะช่วงสุดท้ายของรายการ

0: ราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะย้ำกันในเรื่องราวของการดูแลใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะคะกับเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศนะคะหรือว่าอาจจะไม่เกี่ยวนะคะแต่เกิดอาการเป็นหวัดอะไรเกิดขึ้นนี่ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าการที่เราคิดเองเองว่าเราเป็นไข้หวัดธรรมดานี่ก็อาจจะไม่ใช่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะมาปู่ก็รู้สึกว่านะทั้งเสียงทั้งการไอการจามตัวร้อนมีครบหมดเลยนะคะก็เลยต้องเดินทางไปพบคุณหมอก็ให้อยู่ให้ยามาหลายขนาดเลยทีเดียวก็ฝากข่าวถึงพี่น้องชาวจังหวัดระนองด้วยนะคะเจ็บไข้ไม่สบายอย่าซื้อยามารับประทานเองนะคะไปพบแพทย์เป็นดีที่สุดค่ะมาสรุปหัวข้อข่าวการในวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ค่ะโครงการการเปิดบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสผู้พ้นโทษคืนสู่สังคมนะคะนี่ก็เป็นโครงการกิจกรรมดีๆที่เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยได้กล่าวไว้ค่ะและสำหรับโครงการการเต้น

0: ออกกำลังกายสำหรับคู่ดีนะคะเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะ18 19 25 26นะก็อย่าลืมการเดนเอ็กซ์ไซส์และสามารถนำต่อยอดไปถึงแม้ว่าโครงการนี้จะสิ้นสุดลงนะคะเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการเต้นช่วงที่ฝนตกก็เต้นในบ้านล่ะนะคะมาหน้าฝนเราก็มาเต้นที่ลานหน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะร่วมกับเพื่อนๆก็ว่ากันไปถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เจอกับครูดิษนะคะเดี๋ยวนะคะท่านนายกเทศบาลเมืองระนองนะคะท่านคงจะนำโครงการดีๆตรงนี้กลับมาอีกอย่างแน่นอนเพราะว่าได้รับการต้อนรับที่ดีอย่างมากๆนะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวของการท่องเที่ยวเที่ยวไปด้วยกันที่จังหวัดระนองค่ะสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนองเยอะแยะมากมายนะคะภูเขาหญ้าอุทยานน้ำตกหงาววัดหงาวนะคะบ่อน้ำร้อนรักษาวารินนะคะเกาะพยามเที่ยว3เกาะอุทยานแหลมโสนนะคะอุทยานทางทะเลแล้วก็สกายวอล์กนะคะพระที่นั่งรัตนรังสรรค์บ้านเทียนสือนะคะวันเดียวไม่จบไม่หมดอย่างแน่นอนนะคะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดระนองค่ะและสินค้าโอท็อปมีอะไรล่ะบ้านเรานะคะก็มีกะปินะคะกะปินี่อร่อยนะคะเกาะเราก็ดีนะคะหรือสถานที่ต่างๆอ่ะก็จะมีรสชาติแนวเดียวกันเพื่อรักษาคุณภาพว่าจังหวัดระนองบ้านเรามีกะปิที่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นซื้อเจ้าไหนก็แล้วแต่นะคะว่าจะชอบรสชาติแบบไหนตรงนี้ก็ฝากสำหรับนะคะนักท่องเที่ยวนะคะและอีกหนึ่งนั่นก็คือสินค้าโอท็อปบอกแล้วนะคะกุ้งแห้งอีกเช่นเดียวกันนะคะเม็ดกายูด้วยนะคะนี่ก็คือสินค้าโอท็อปที่สามารถไปนะคะแวะอุดหนุนกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของวิสาหชุมชนกิจกรรมของโครงการชุมชนต่างๆซึ่งเขาก็อาจจะมีสินค้าโอท็อปจำหน่ายนะคะหรือจะไปที่ศูนย์โอท็อปหรือจะไปที่ร้านค้าของฝากนะคะก็มีหลากหลายกันเลยทีเดียวค่ะหรือว่าจะเป็นในเรื่องราวของอาหารท้องถิ่นนะคะแกงส้มปลาครูดคลาดแกงส้มปูนิ่มหมูคล้องผัดผักเลี้ยงนะคะเอาที่แบบว่าหลักๆนะคะนี่ก็ผัดผักเลี้ยงอาจจะมีกินหลายจังหวัดแล้วล่ะแต่ให้แน่ชัดนะคะรสชาติผักเหลียงจังหวัดระนองไม่เหมือนที่ไหนมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะผักเหลียงของจังหวัดระนองค่ะนี่ก็คือสิ่งที่ป้าปูใน1ชั่วโมงตรงนี้นำมาพูดมาคุยกันนะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอปมช.คุยข่าวค่ะขอบพระคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนายบัณฑิตรัตนมาโนทและเวลาดีๆ 9:00 น.จนถึง 10:00 น.โดยประมาณค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์และแน่นอนที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือคุณผู้ฟังที่อยู่เคียงข้างกันให้กำลังใจกันในเวลา 9:00 น.จนถึง 10:00 น.ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะทักทายส่งกำลังใจกันให้ในเวลา 9:00 น.จนถึง 10:00 น.ค่ะทิ้งท้ายกันคิดดีทำดีพูดดีสวัสดีค่ะ
1: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
2: น้องแต้คนเก่งแต้เต้ไม่ได้ยินแฮะอีกแล้วเหรอ3วันดี4วันไข้ทั้งปีเลยนะเรา
3: น้องเต้ของผมแม่บอกว่าคลอดก่อนกำหนดครับตัวเล็กมากเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เข้าโรงพยาบาล
4: หญิงตั้งครรภ์ที่สุพรรณบุรีมีโอกาสแท้งลูก ลอดก่อนกำหนดลูกน้ำหนักน้อยกว่าปกติสมองไม่สมบูรณ์อ่อนแอเป็นโรคเรื้อรัง
3: หมอบอกว่าผมว่าแม่สูบบุหรี่จัดตอนท้องน้องเต้น้องของผมจึงอ่อนแอมีโรคบ่อย
4: ๆรู้อย่างนี้แล้วหญิงไทยจะยอมให้บุหรี่ทำลายคนที่คุณรักทำไมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช

0: คือของฝากจากการสูบบุหรี่ชายไทยเป็นมะเร็งปอดอันดับหนึ่งไอเป็นเลือดน้ำหนักลดหอบเหนื่อยปวดกระดูกซี่โครงบวมบริเวณหน้าคอแขนและอกกลืนอาหารลำบากยากที่จะรักษาคร่าชีวิตคุณภายใน1ปีหยุดสูบบุหรี่วันนี้ก่อนที่จะเสียปอดอย่างถาวรด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: โอ้ยดูข่าวอีกแล้วไถ่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: รัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปี2569ว่ามีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,000 ล้านบาทซึ่งทิศทางการส่งออกเริ่มมีการชะลอตัวเนื่องจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบประกอบกับการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนกระทรวงพาณิชย์จึงจัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026พร้อมจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าในตลาดศักยภาพสำคัญ10แห่งอาทิจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมเจรจาการค้าคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันสินค้าแป้งมันสำปะหลังของไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0จังหวัดอุบลราชธานีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที
6: ่ร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน9อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงวาดินชำราบนาเยียนาจลวยม่วง30ขงเจียมเขมราชและอำเภอโพไซและได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงและอำเภอวาดินชำราบความเสียหายเบื้องต้นด้านการเกษตรใน8อำเภอประมาณ 22,400 ไร่ด้านการดำรงชีพ2อำเภอคืออำเภอขงเจียมและอำเภอเขมราชจำนวน2ตำบล9หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน53ครัวเรือนราษฎรอพยพ53ครัวเรือน119คน ในการช่วยเหลือเบื้องต้นทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่และอปพร.กำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและเคลื่อนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ใส่ใจสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกๆวันโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุที่คุณรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียหรือสารพิษท็อกซินและสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารและพิษจากธรรมชาติเช่นพืชและสัตว์มีพิษอาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดศีรษะมึนตามเนื้อตามตัวและมีอาการไข้เบื่ออาหารและอุจจาระร่วงอันตรายจากโรคอาหารเป็นพิษร้ายกาจกว่าที่คุณคิดเพราะจะทำให้ติดเชื้อที่ข้อและกระดูกถุงน้ำดีกล้ามเนื้อหัวใจปอดไตเยื่อหุ้มสมองและถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตอาจทำให้เสียชีวิตได้วันนี้เรามาป้องกันโรคอาหารเป็นพิษเพื่อชีวิตที่เป็นสุขกันดีกว่าโดยที่คุณไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
11: วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
12: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ขอซื้อเพียง15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
2: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
1: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
2: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
3: อาเซียนได้เริ่มดำเนินงานกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองอาเซียนโดยมุ่งหวังให้ประชากรทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชากรส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ทางไกลเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลอีคอมเมิร์ซและการให้บริการสุขภาพทางไกลโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลหรือด้อยโอกาสอาเซียนยุคใหม่พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล
1: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆเอ้ยคุณตาหลานนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการว่ารัฐบาลเห็นความจำเป็นต้องปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและข้อจำกัดด้านการคลังของประเทศโดยมุ่งปรับทั้งด้านกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากเมื่อเทียบกับภารกิจส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนสูงจึงจำเป็นต้องปฏิรูปราชการด้านกำลังคนอย่างจริงจังโดยมาตรการต่างๆผ่านการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานกพ.สำนักงานกพร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับแนวทางลดกำลังคนภาครัฐจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยตั้งเป้าลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15% ภายในปี 2575 หรือในช่วง6ปีข้างหน้าพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การเลิกจ้างหรือให้ข้าราชการออกจากราชการทันทีมาตรการสำคัญคือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยหากเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นจริงจะพิจารณาเป็นรายกรณีรวมถึงยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาตั้งแต่ปี2567นิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเตรียมทำประชาพิจารณ์เก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทเพื่อส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเริ่มจัดเก็บทางอากาศต้นปีหน้าน
9: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้อนุมัติแนวทางและอัตราจัดเก็บเริ่มต้นที่450บาทต่อคนเพื่อนำไปทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสหรือรวมกับค่าโรงแรมที่พัก และนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวนอกจากนี้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพื่อนำรายได้นอกงบประมาณมาช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยแทนการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่มีจำกัดโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งทางตะวันออกของอินโดนีเซียทำให้ประชาชนหลายพันคนอพยพขึ้นพื้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเล็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองเอ็นเดในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ68กิโลเมตรส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนเร่งอพยพขึ้นพื้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิขณะเดียวกันมีรายงานอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวยังคงมีแผ่นดินไหวตามหลายครั้งโดยหนึ่งในนั้นมีขนาด 6.1 ขณะที่ทางการอินโดนีเซียตรวจพบคลื่นสึนามิสูงประมาณ 19-30 เซนติเมตรก่อนยกเลิกการเตือนภัยในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: มาเต้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนอง Music Festival 2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบ Body Slam กัญชลี Fellow Fellow วันที่15สิงหาคมพบ Retro Fake Freehand และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ 15 นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
12: ผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวจะต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
13: หากโดนสุนัขหรือแมวกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้งห้ามปิดแผลรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
12: อย่าแย่ให้โมโหอย่าเหยียบให้ตกใจอย่าแยกสัตว์ที่กำลังกัดกันอย่ายุ่งกับสัตว์ที่ไม่รู้จักและอย่าหยิบอาหารในขณะที่สัตว์กำลังกิน
13: คิดจะเลี้ยงต้องเรียนรู้เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
14: พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาวัฒนธรรมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อมมีทักษะแห่งอนาคตสร้างอาชีพยกระดับรายได้ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลกสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน

คอคอดประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: นาเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาวัฒนธรรมอุตสาหกรรมผู้ประกอบการ SME ขนาดกลางและขนาดย่อมมีทักษะแห่งอนาคตสร้างอาชีพยกระดับรายได้ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลกสร้างโอกาสสร้างชาติสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน
1: ความต่างไม่ใช่เรื่องแปลกสองศาสนาสร้างศรัทธาสู่สันติสุขพื้นที่ปลายด้ามขวานไทยยังคงมีความอบอุ่นและมีความสุขอยู่เสมอเพียงแค่เราเข้าใจกันและกันแล้วสันติสุขจะคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสนับสนุนและสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียนสวทระนอง
2: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐร่วมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้ทางการอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่เตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุสเป็นดินแดนของสหรัฐหากได้รับชัยชนะในสงครามอิหร่านมหาวิทยาลัยธนบุรีชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานี2-0คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการแก้ปัญหาระยะยาว
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบเหตุข่มขู่ก่อความรุนแรงเลียนแบบในหลายพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกรณีพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเลียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษคณะรัฐมนตรีจึงมีมติยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั้ง4กลุ่มทั่วประเทศทั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงอว.เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นสำคัญสำหรับแนวทางดำเนินการครอบคลุม5มิติได้แก่การคัดกรองและรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของพร้อมซักซ้อมแผนเอาตัวรอดการประสานงานด้านความมั่นคงกำหนดบทบาทฝ่ายความมั่นคงและสถานศึกษาให้ชัดเจนพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วการประเมินภัยคุกคามและดูแลสุขภาพจิตจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามประสานกรมสุขภาพจิตและเชื่อมโยงสายด่วนตรวจไซเบอร์1441และสายด่วนสุขภาพจิต1323การสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อความข่มขู่โดยเด็ดขาดพร้อมกำหนดมาตรการเฝ้าระวังพิเศษ13วันหลังเกิดเหตุรุนแรงระดับชาติและการพัฒนาโครงสร้างกฎหมายระยะยาวเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาพร้อมปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้ครอบคลุมภัยคุกคามผ่านช่องทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปประเทศไทยได้รับแจ้งว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนหน้า
2: กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้โดยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ที่ประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เห็นชอบเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดระหว่างกันและไทยขอรับการสนับสนุนเพื่อผลักดันเจรจา FTA ไทยยูเรเซียให้สำเร็จ
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวร่วมกับนายอเล็กเซย์เชคุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกภายหลังการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการพบกันของผู้นำของไทยและรัสเซียในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญคือไทยขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายรัสเซียเร่งการเริ่มต้นการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEU FTA เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันซึ่งไทยพอใจกับผลการหารือในวันนี้และจะตั้งตารอการประชุม JC ครั้งถัดไปซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้านนายอเล็กเซย์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือประเด็นที่หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าพลังงานปุ๋ยและสินค้าเกษตรรวมถึงร่วมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนอกจากนี้รัสเซียพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Eastern Economic Forum ประจำปี2026ที่เมืองวลาดิวาสตอกและขอเชิญไทยเข้าร่วมการประชุม St. Petersburg International Economic Forum ซึ่งจะครบรอบครั้งที่30ในปีหน้าปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้เพื่อผลักดันให้สินค้าไทยได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติม
4: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนนี้โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้มากที่สุดตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในกลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการตามมาตรา301และมาตรา232สินค้าไทยประมาณ172ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วขณะที่รายการสินค้าอีก128ยังต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศไม่ได้มีเพียงการซื้อขายสินค้าแต่ครอบคลุมการลงทุนการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน พร้อมย้ำว่าข้อมูลการลงทุนเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของภาคเอกชนไทยเป็นข้อมูลที่สะท้อนผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศไม่ใช่เงื่อนไขที่นำไปแลกเปลี่ยนกับการได้รับข้อยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับแผนลงทุนเพิ่มเติมมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นแผนการลงทุนในอนาคตของภาคเอกชนไม่ใช่เงินลงทุนใหม่ของรัฐบาลหรือเม็ดเงินที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลจัดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,300 ล้านบาทแต่การส่งออกจะชะลอตัวลงจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบและการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนอย่างข้าวโพดในตลาดโลกกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026ขึ้นและมีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อมันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมเปิดประตูสู่โอกาสการค้าเพื่อเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการ SME ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและคู่ค้าจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและมุมมองด้านการตลาดช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยมีผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดีอาระเบียตุรกีและฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่มีศักยภาพในการนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเข้าร่วมและมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจำนวน60คู่ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 2,600 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังมีแผนต่อยอดแผนส่งเสริมตลาดเชิงรุกในตลาดสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งการเจรจากับผู้นำเข้าณเมืองฟุกุโอกะและกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการจับคู่ธุรกิจณนครฉงชิ่งประเทศจีนการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเยอรมนีการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งสินค้าแป้งมันสำปะหลังไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0ตลอดจนการผลักดันการใช้มันสำปะหลังไทยในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระราชทานความช่วยเหลือคนดีของแผ่นดิน
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยตลอดไม่เฉพาะข่าวการเมืองเศรษฐกิจหรือการต่างประเทศหากยังรวมไปถึงข่าวเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปในสังคมและสภาพการดำรงชีวิตของคนไทยบ่อยครั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์ไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวที่เป็นเรื่องสะเทือนพระราชหฤทัยเช่นข่าวเด็กถูกทอดทิ้งการถูกทารุณกรรมหรือผู้ที่ประสบข้อกรรมเดือดร้อนจากการช่วยเหลือผู้อื่นจะทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการให้กำลังใจคนดีและส่งช่วยเหลือจนกว่าจะมีกำลังพอที่จะดำเนินชีวิตได้เองแม้ต้องใช้เงินจำนวนมากคริสโตเฟอร์เบนจกุลดารานักแสดงอนาคตไกลวัย20ปีเป็นหนึ่งในผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหลังถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนเส้นทางหัวหินกรุงเทพเมื่อปี2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วรับสั่งให้เชิญพระราชสวนีพร้อมกับของพระราชทานเยี่ยมไปที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมและแจ้งแก่ครอบครัวของคริสโตเฟอร์ว่าทรงซาบซึ้งและชื่นชมพ่อแม่ของคริสที่อบรมลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมได้อย่างดีทรงรับคริสไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมรับสั่งว่าทรงสวดมนต์ให้คริสฟื้นกลับคืนเหมือนเดิมเพราะคนดีของแผ่นดินต้องมีอยู่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเบญจกุลอย่างหาที่สุดมิได้4ปีต่อมาคริสโตเฟอร์เบญจกุลสามารถนั่งรถเข็นและใช้ไม้เท้าพยุงกายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีรับสั่งพระราชทานกำลังใจว่าคราวหน้าคงไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วทุกวันนี้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังคงได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลหลายแห่งของรัฐและยังมีโรงพยาบาลหน่วยงานทางสาธารณสุขของภาคเอกชนบางแห่งร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ขาดโอกาสเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทุกปีเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิตรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
10: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องโดยนางวิภา ารมณ์อายุ62ปีกล่าวว่าเดินทางมาเป็นครั้งที่2เพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมผ้าไหมไทยช่วยสร้างงานและอาชีพให้แก่ประชาชนและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติอย่างครบวงจร
11: ครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะลูกทั้งสองพระองค์ค่ะตามโครงการท่านอยู่ตลอดอ่ะโครงการของท่านผ้าไหมไทยของแต่ปันตีหลวงขององค์พาเพื่อนพึ่งพาลูกชอบมากไปทุกงานทำไม่ติดงานแป้ก็อยากมาหลายครั้งนะ
10: ขณะที่นางสาวเข็มจิราวิทยารัตน์อายุ49ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีพร้อมครอบครัวเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆมาโดยตลอดทั้งการส่งเสริมอาชีพการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
12: มากราบทั้งสองพระองค์เลยค่ะคือของพระพันปีคือทุกคนก็รักพระองค์เป็นแม่ก็คืออยากจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วนพระองค์พระองค์น่ารักเด็กที่อยู่เป็นลูกของนักโทษที่พระองค์ช่วยคือบ้านพี่รักพระองค์ก็เลยพาพ่อแม่มาเป็นโอกาสที่จะเข้ามากราบครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสการะพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นกุริมปราสภาภาครายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้เพื่อสร้างโอกาสอาชีพและสวัสดิการอย่างครบวงจร
13: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมจัดมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ที่พาราไดซ์เพสชั้น2ถนนศรีนครินทร์เขตประเวศกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือแรงงานอิสระซึ่งมีทั่วประเทศกว่า20ล้านคนและในกรุงเทพมหานครกว่า 1,500,000 คนให้เข้าถึงงานรายได้สวัสดิการและการพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึงทั้งนี้ภายในงานมีบริการจากหน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศให้คำปรึกษาด้านสิทธิแรงงานและประกันสังคมพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงกิจกรรมสำหรับไรเดอร์จักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าขายออนไลน์พร้อมแพลตฟอร์ม Indie Register สำหรับจับคู่งานระหว่างนายจ้างกับแรงงานอิสระนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถตรวจสอบและสมัครประกันสังคมมาตรา39และ40ขอคำปรึกษาด้านสิทธิรวมถึงรับบริการตรวจสุขภาพคัดกรองสายตาและฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีขณะที่ผู้ต้องการเงินทุนประกอบอาชีพสามารถขอคำปรึกษาแหล่งเงินสินเชื่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได
14: ้ไฮไลท์ของงานสำหรับผู้ประกันตนมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตาเรานำแพทย์มาในบูธของประกันสังคมและก็แนะนำในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให
13: ้สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Codeหรือลงทะเบียนหน้างานได้ฟรีโดยกระทรวงแรงงานคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คนจึงขอเชิญชวนแรงงานอิสระผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเพื่อรับบริการด้านแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลเสริมความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
15: ชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.เป็นหนึ่งในกลไกความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่มาช่วยให้ชุมชนสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นอาสาสมัครประจำถิ่น ที่มีความเข้าใจบริบททางสังคมศาสนาและประเพณีในพื้นที่โดยเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังสถานที่สำคัญในพื้นที่แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสจึงปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลให้มีความเข้มแข็งและบูรณาการร่วมกับฝ่ายทหารและตำรวจให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเล่าว่าปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีชุดคุ้มครองตำบลทั้งหมด51ชุดแต่ละชุดมีกำลังพลรวม33นายครอบคลุม13อำเภอโดยมีปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลและได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานเชิงรุกมอบหมายให้ปลัดอำเภอเข้าปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการเพื่อให้สามารถสั่งการและประสานงานร่วมกับทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
16: ให้ปลัดหัวหน้าชกต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชกต.เพียงหน้าที่เดียวอำเภอตัดขาดไปเลยแล้วก็จะทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่ให้ไปปฏิบัติโดยมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อส.ปฏิบัติในพื้นที่ประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารตำรวจในพื้นที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด
15: นายรุษดีปูริยานายอำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าได้มอบหมายภารกิจให้ปลัดอำเภอเข้าประจำการณฐานปฏิบัติการแบบเต็มเวลาซึ่งในระยะแรกจะเน้นการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมทางกายภาพของฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงปลอดภัยสอดรับกับตัวชี้วัดด้านความมั่นคงควบคู่กับการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในการปรับปรุงฐานปฏิบัติการและขับเคลื่อนงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่
17: ช่วงเริ่มต้นเองก็ต้องเรียนอำเภอประจำชกตก็ไปดูแลสภาพความพร้อมของชุดชกตแต่ละพื้นที่ทั้งด้านกายภาพแล้วก็ฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยซึ่งปกติแล้วมันก็มีตัวชี้วัดทางเกี่ยวกับมั่นคงเนี่ยมาประเมินชุดชกตในช่วงนี้เนี่ยปลัดชกตก็จะทำหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานปฏิบัติการชกตโดยการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ช่วยนำหน่วยในปรับปรุงฐานแล้วก็การทำงานมวลชนในพื้นที่ครับ
15: การปรับแผนการปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลไกการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งไม่เพียงช่วยป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีแต่ยังเป็นการวางระบบการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมพร้อมการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำมูลโดยเฉพาะอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี
18: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโครงการชลประทานอุบลราชธานีนายอำเภอและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำมูลในพื้นที่อำเภอวารินชำราบโดยที่วัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน3เครื่องและเทศบาลเมืองวารินชำราบเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีที่ชุมชนเบญจมมหาราช1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบไฮดรอลิกจำนวน4เครื่องขณะที่เทศบาลนครอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้พร้อมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: ที่จังหวัดอำนาจเจริญระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุด
19: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากรายงานสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงที่อำเภอชานุมานพบว่าระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ริมแม่น้ำโขงตำบลชานุมานและตำบลโคกสารส่งผลให้ต้นข้าวและพืชผลทางการเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ จสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้ประสานอปท.ในพื้นที่จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นรวมถึงสัตว์เลี้ยงหากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเปิดเวทีสรุปและทบทวนแนวทางป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองเพื่อรับมือฤดูฝนนี้
20: ที่ห้องประชุมมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปทบทวนแนวทางการจัดการน้ำท่วมเขตเมืองแม่สอดในฤดูฝน2569การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสส

0: อส.ตามโครงการเสริมประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในลุ่มน้ำขนาดเล็กด้วยการสื่อสารความเสี่ยงและแผนบูรณาการเชิงรุกทั้งนี้การประชุมมุ่งเน้นการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเสี่ยงภัยพิบัติตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในระดับชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนากลไกการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอแม่สอดให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสมดิเรปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะให้ช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากสหรัฐเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในการทำสงครามกับอิหร่านโดยนายการิบาบาดีระบุว่าช่องแคบแห่งนี้ไม่สามารถถูกยึดครองได้ด้วยคำขู่และการกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงเดินหน้าปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซต่อไปตราบใดที่สหรัฐยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเร็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนอกจากนี้อาคารหลายแห่งยังได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่อง BNPB ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานกำลังใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการรับประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในอินโดนีเซียรับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลบหนีออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียส่งสารแสดงความยินดีกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้รับเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายแพ้ภายในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีโดยประธานาธิบดีปูตินระบุว่ารัฐบาลรัสเซียและเกาหลีเหนือกำลังร่วมมือกันในทุกด้านรวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้นำรัสเซียยังให้คำมั่นว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือจะยังคงร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปทั้งในประเด็นทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศด้านนายคิมจองอึนกล่าวว่ามรดกแห่งความผูกพันและมิตรภาพจากการร่วมรบระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาเลื่อนการอนุมัติแต่งตั้งนายแดเนียลเปเรสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำบราซิลคนใหม่อย่างเป็นทางการจนกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลในเดือนตุลาคมนี้จะเสร็จสิ้นพร้อมกันนี้ผู้นำบราซิลยังอ้างว่ารัฐบาลสหรัฐเร่งรัดให้เขาดำเนินการรับรองเจ้าหน้าที่ทางการทูตรายนี้แต่ไม่ได้เปิด ิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างบราซิลกับสหรัฐที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลบราซิลกล่าวหาว่าสหรัฐพยายามแทรกแซงกิจการภายในประเทศและให้การสนับสนุนนายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งคนสำคัญของประธานาธิบดีลูลาดาซินวาและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรีกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีผลปรากฏว่าเป็นมหาวิทยาลัยธนบุรีที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานีไป2-0คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ได้สำเร็จขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฉือนชนะวิทยาลัยพิชยบัณฑิต1-0คว้าอันดับ3ไปครองศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026 FIVB วอลเลย์บอลเกิร์ลส์ U17 World Championship 2026ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ8ทีมสุดท้ายนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่เล่นได้อย่างสูสีก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป2-3เซต25-15 24-26 27-29 25-22และ75ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเล่นรอบจัดอันดับ 5-8 โดยจะรอพบกับทีมผู้แพ้ระหว่างตุรกีกับเกาหลีใต้ในวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 1:00 นการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1รายการ Thailand Ranking สนามที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะซิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์รอบรองชนะเลิศแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่งแจ้งออกคิวได้อย่างคมกริบและเด็ดขาดเอาชนะขวัญชลบุรีมงคลจูยิ้มไปได้อย่างขาดลอย4-1เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับซียาวอดโมซายานีนักสอยคิวฝีมือดีจากอิหร่านที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมาได้4-2เฟรมสมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18-23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
4: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18-23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปโค้ชรังชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนานักเตะเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่การติดทีมชาติไทยในอนาคตนอกจากนี้ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการดวลจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะด้วยซึ่งจะเป็นการฝึกให้เด็กมีความคุ้นชินกับแรงกดดัน
5: ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการยิงลูกโทษในขณะที่เสมอกันก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ฝึกเรื่องของการยิงลูกโทษณจุดเตะโทษไปด้วยฝึกเด็กตั้งแต่ณวันนี้เนี่ยจะทำให้โอกาสที่เขาก้าวขึ้นไปสู่ในระดับนานาชาติเนี่ยเขาจะมีความมุ่งมั่นในการยิงลูกโทษจุดโทษมากขึ้นนะครับแล้วก็เจอสภาพที่กดดันจริงๆในการแข่งขัน
4: สำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่าน PPTV HD ช่อง36ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่

0: และมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนทัพนักแบดมินตันทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกโดยมีพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ได้เดินทางมาส่งและให้กำลังใจเหล่านักแบดมินตันที่คว้าสิทธิ์ตีตัวเข้ารอบการแข่งขันรวม19คนพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาแบดมินตันที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกันกับที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในเดือนกันยายนการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการลงทดสอบฝีมือทางสมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งความหวังว่าทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายหลักคือการให้ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีที่สุดเนื่องจากต้องพบกับนักกีฬาที่มีอันดับโลกสูงจึงกำชับให้นักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจและห้ามประมาทคู่แข่งเด็ดขาดด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ2ของโลกและอดีตแชมป์เมื่อปี2023กล่าวว่าตอนนี้โดยรวมสภาพร่างกายถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ปีที่แล้วได้เป็นรองแชมป์ปีนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยที่ผ่านมาได้เน้นการฝึกซ้อมในเรื่องของความเร็วและความคล่องตัวเป็นพิเศษซึ่งปัจจุบันทำได้ค่อนข้างดีพร้อมทั้งมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความทนทานเพิ่มเติมเพื่อให้ร่างกายพร้อมรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกจะจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ที่ห้องแถลงข่าวจาลันเบซาสเตเดียมโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีมาตลอดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามีโค้ชที่ดีทำงานหนักและเล่นร่วมกันได้ดีถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สำคัญอีกทีมชาติไทยจึงต้องเน้นทั้งเกมรับและเกมรุกแม้ว่านักกีฬาแต่ละคนจะมีแรงกดดันส่วนตัวอย่างมากทั้งกระแสต่างๆรวมถึงการพรีซีซั่นแต่ทุกคนก็พยายามเร่งความฟิตขึ้นมาให้ทันซึ่งการที่ทีมชาติไทยไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวในรอบแบ่งกลุ่มก็ต้องให้เครดิตนักเตะทุกคนที่ทุ่มเททำงานเต็มที่ในทุกการซ้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่จาลันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คัดนารายงาน
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าใยคำที่ออกเสียงว่าใยในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มะลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใยที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มะลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มะลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียน

0: ินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่18-21 สิงหาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19-21 สิงหาคม 2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิตท่านผู้ฟังคะการบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกินของร่างกายที่ไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยเมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ก่อนจะบริจาคโลหิตนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังบริจาคดังนี้ก่อนบริจาคโลหิตในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิตนั้นควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพสมบูรณ์ทุกประการไม่เป็นไข้หวัดหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะใดๆเช่นยาแก้อักเสบต้องหยุดยาแล้วอย่างน้อย7วันรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทไขมันสูงภายใน6ชั่วโมงเพราะจะทำให้พลาสมามีสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้การดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต30นาทีประมาณ 3-4 แก้วซึ่งเท่ากับปริมาณโลหิตที่เสียไปในการบริจาคจะทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นและช่วยลดภาวะการเป็นลมจากการบริจาคโลหิตได้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีหลังบริจาคโลหิตพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่เจ้าหน้าที่จัดไว้บริการและนั่งพักผ่อนอย่างน้อย15นาทีให้ดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลา1วันไม่ควรรีบร้อนกลับควรนั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติหากมีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมหรือรู้สึกผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที หลีกเลี่ยงการขึ้นลงลิฟต์บันไดเลื่อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนและเป็นลมได้ถ้าโลหิตซึมออกมาจากรอยผ้าปิดแผลให้ใช้นิ้วมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้าก๊อซกดให้แน่นและยกแขนสูงไว้ประมาณ 3-5 นาทีหากยังไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อพบแพทย์หรือพยาบาลหลีกเลี่ยงการทำซาวน่าหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆไม่ใช้กำลังแขนที่เจาะบริจาคเช่นยกของหนักเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังการบริจาคโลหิตควรพักผ่อนและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาทิการเดินซื้อของอยู่ในบริเวณที่แออัดหรืออากาศร้อนอบอ้าวเป็นต้นผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปีนป่ายที่สูงหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลควรหยุดพัก1วันหลังจากบริจาคโลหิตให้รับประทานอาหารตามปกติไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยโลหิตที่บริจาครับประทานธาตุเหล็กวันละ1เม็ดจนหมดชดเชยเหล็กที่เสียไปจากการบริจาคโลหิตและป้องกันการขาดธาตุเหล็กเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างสม่ำเสมอการรับประทานธาตุเหล็กบำรุงโลหิตพร้อมกับเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูงเช่นน้ำส้มน้ำฝรั่งหรือน้ำมะเขือเทศจะทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียกเว้นชาเขียวเพราะจะไปขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็กจบบทความประจำวันเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: ฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
4: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
3: ้อุ๊ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
4: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
3: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
4: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
6: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
5: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
9: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
8: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
7: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังราย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะกับทีมงานสวท.ตะกั่วป่านะคะโดยมีดิฉันจันทราสุขนุชค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะควบคุมเทคนิคควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live รับโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ก็คือดีเจน้องส้มค่ะชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะซึ่งทุกๆวันเสาร์ก็จะเจอพวกเราสองคนนะคะในรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้นะคะก็พบกันในวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเนาะสำหรับเดือนสิงหาคมอันนี้ก็มาครึ่งเดือนละนะก็ยังเหลือเวลาอีก16วันนะคะที่จะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมปี2569กันนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่8ของปีนี้แล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่ค่ะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยคือใครที่ตั้งใจว่าจะทำอะไรก็ยังพอมีเวลาที่จะทำในปี2569เนาะใครที่ทำไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้บ้านเรานะคะก็บางวันก็มีฝนตกบ้างฝนหยุดตกบ้างนะแล้วก็บางวันเนี่ยก็คือลมแรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอาจจะทำให้เราเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยกันได้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือแม้แต่โควิด-19ก็ยังอยู่กับเราตลอดไปนะคะจากการเปิดเผยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านบอกว่าโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่พวกเราทุกคนควรให้ความสำคัญนะคะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลรวมถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเนาะเนื่องจากว่าการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรือว่าอยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกเนี่ยอาจเพิ่มโอกาสการแพร่เชื้อได้ค่ะการป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนและไกลตัวทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันป้องกันได้หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีคนรวมกันจำนวนมากควรให้ความสำคัญกับระบบระบายอากาศที่เหมาะสมและให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะคุณผู้ฟังรวมถึงเรื่องของการทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็จุดสัมผัสร่วมแล้วก็มันสังเกตอาการแล้วก็มีการแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมค่ะถ้าหากว่าพบผู้ที่มีอาการเพิ่มขึ้นผิดปกติก็ควรประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำให้เราทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดก็คือปิดปากและปิดจมูกเมื่อมีอาการไอจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีกลุ่มคนจำนวนมากล้างก็คือหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำค่ะเลี่ยงก็คือการหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดก็คือถ้าหากว่ารู้ว่าเรามีอาการป่วยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านแล้วก็รีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือว่าพบแพทย์เนาะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและถือว่าเป็นการลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตด้วยค่ะนอกจากนี้เนาะสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ควรจะพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะแล้วก็ขอให้ตระหนักถึงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโควิด-19 โดยไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกแล้วก็หมั่นสังเกตอาการตัวเองดูแลสุขอนามัยปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่อเจ็บป่วยหรือต้องอยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากนะคะ ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อต่างๆเนี่ยก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้นะคะที่สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะ1422ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็สามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้เลยนะคะสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
1: สวทตะกั่วป่า X
2: ดังเพิ่ม

0: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราพาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่เมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะเป็นที่ที่ทุกคนนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นสายชิคสายมูสายกินค่ะที่นี่มีครบจบเลยเราก็เลยมีไกด์กิตติมศักดิ์ซึ่งเป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราที่จะพาพวกเราไปทัวร์เมืองเก่ากันในวันนี้ขอต้อนรับท่านดำรงชิมทัพนายอำเภอตะกั่วป่าค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมดำรงฉิมทับครับนายอำเภอตะกั่วป่านะครับจะพาทุกท่านมาชมเสน่ห์ของเมืองเก่าตะกั่วป่ากันนะครับ
0: นี่ได้ข่าวมาค่ะนายขาวันนี้ที่เลือกมาที่เมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะเห็นว่าที่นี่เนี่ยนะเขาได้รับรางวัลบรอนซ์นะคะจากเวที Green Destination Award นะที่งาน ITB เบอร์ลินที่ประเทศเยอรมนีค่ะนายโอ้โหเป็นยังไงคะเมืองของเรา
1: ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนตะกั่วป่าแล้วก็ของคนทั้งจังหวัดพังงานะครับว่ารางวัลที่เราได้รับมาเนี่ยมันเป็นรางวัลระดับโลกนะครับซึ่งเมืองเก่าตะกั่วป่าเราเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของอำเภอตะกั่วป่ามาอย่างยาวนานครับเราเป็นเมืองเก่าที่ได้รับประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีมาอย่างยาวนานแล้วก็พี่น้องประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคธุรกิจเราก็ให้ความร่วมมือในการที่จะดูแลเมืองเก่าของเราให้มีความสะอาดสวยงามและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีความยั่งยืนตลอดไปนะครับ
0: ค่ะโหฟังขนาดนี้แล้วนะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วค่ะอยากจะไปรับชมเมืองเก่าตะกั่วป่าแห่งนี้มากๆเลยค่ะนายคะเราจะเริ่มไปจากตรงไหนก่อนดีคะ
1: ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดกันก่อนเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศแล้วก็สถานที่อย่างนี้นะครับเป็นชุดบ้าบ่าหยา
0: ๆงั้นไปกันเลย
1: โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาเดินชมเมืองเก่าตะกั่วป่ากันนะครับซึ่งเมืองเก่าตะกั่วป่าเนี่ยเป็นเรื่องที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับโดยเฉพาะตรงเนี้ยที่เมืองเก่าตะกั่วป่าเนี่ยเมื่อก่อนเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจการทำเหมืองของคนในพื้นที่ตะกั่วป่านะครับตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเลยมีผู้ประกอบการมีพี่น้องชาวจีนเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางของการรับซื้อแร่ขายแร่ที่อยู่ตรงนี้ของตะกั่วป่านะครับแล้วก็มีความเจริญยุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งสถาปัตยกรรมเราก็จะเห็นว่าเป็นการผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปนะครับแล้วที่เราเดินมาเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าหอคาคีซึ่งมันเป็นระเบียงที่ยื่นออกมาแล้วก็เชื่อมต่อกันทุกหลังเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนในสมัยก่อนเนี่ยมาทำกิจกรรมหรือว่ามาทำมาเดินมานั่งเล่นร่วมกันซึ่งมันจะยาวต่อเนื่องแล้วก็มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญจุดหนึ่งของเมืองเก่าตะกั่วป่านะครับซึ่งเป็นสตรีทอาร์ตนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามีประติมากรรมภาพวาดซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนตะกั่วป่าในอดีตนะครับมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง
0: อันนี้ก็คือชุดที่เรา
1: ใช่มีการแต่งกายชุดตึงจวงนายเหมืองบ้าบ่าย่าหยาของผู้หญิงสุภาพสตรีแบบนี้นะครับทั้งทีก็อย่าลืมมาถ่ายรูปกันนะครับ
0: ค่ะงั้นไหนๆวันนี้นะคะน้ำมาแล้วเรามาถ่ายรูปกันสักหน่อยดีกว่า
1: โอเคครับโอเค

0: ตรงนี้เป็นจุดสำหรับสายมูนะครับ
1: นี่คือที่ไหนหรอคะ
0: ครับที่นี่ก็คือศาลเจ้าพ่อกวนอูหรือว่าโรงพระตลาดใต้ของเมืองเก่าตะกั่วป่านะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่พี่น้องชาวจีนหรือว่าคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยนิยมที่จะมาไหว้พระนะครับขอพรโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของความเจริญการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการการปฏิบัติงานอะไรพวกนี้จะได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะครับ
1: ได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็ไปกันมาหลายที่มากเริ่มหิวแล้วค่ะนายคะ
1: โอเคเลยครับถ้าหิวนี่ก็พอดีเลยด้านหลังนี่ก็คือถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านะครับจะเปิดทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย3จนถึง2ทุ่มของทุกวันอาทิตย์นะครับมีทั้งของกินของฝากเครื่องดื่มของที่ระลึกของพื้นที่พื้นถิ่นมีครบถ้วนทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปหาของกินข้างในกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาร้านนี้กันเลยนะครับเป็นลูกชิ้นปลานะครับ
0: ปลาแป้น
1: นะครับของตะกั่วป่าเลยนะครับน่ากินมากน่าทานมากเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับ

เต็มอิ่มมากๆเลยค่ะท่านในอำเภอขาได้ทั้งไปเที่ยวเมืองเก่าตะกัวป่านะคะได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ได้ไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงยังมาปิดท้ายด้วยอาหารอร่อยๆที่ถนนสายวัฒนธรรมด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะท่านในอำเภอตะกัวป่ามากๆเลยค่ะที่พาเรามาเที่ยวแบบเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะให้กับพวกเราด้วยค่ะบล็อกหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนติดตามนะคะได้ที่แฟนเพจของเราค่ะสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้นะคะน้ำและท่านอำเภอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็โทรขอเปล่งกันเข้ามากับทาง0764-21055ค่ะซึ่งก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเวลาเดียวกันนี้ก็คือ13 นาฬิกาจนถึง14 นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้นะคะเราได้เคยพูดคุยกันถึงเรื่องของ1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นกันไปแล้วนะคะความเป็นมารายละเอียดต่างๆที่เขามีการโหวตคัดเลือกกันนะคะซึ่งตอนนี้ผลออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามกันค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านก็บอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76 จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรม1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีนี้คือ2569นะคะภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะรสชาติที่หายไปซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายยกระดับพัฒนารวมถึงการสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงในระดับจังหวัดค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารของประเทศโดยเปิดรับสมัครแล้วก็คัดเลือกเมนูอาหารถิ่นระดับจังหวัดให้ได้ผลการคัดเลือกเมนูถิ่นจังหวัดละ5 เมนูและให้ผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงกรรมการจากส่วนกลางได้พิจารณากลั่นกรองจาก5 เมนูเหลือ3 เมนูค่ะหลังจากนั้นก็เปิดให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมโหวตให้เหลือเมนูละให้เหลือจังหวัดละ1 เมนูนะคะเพื่อยกย่องให้เป็น1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนั่นเองค่ะซึ่งรายการเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วก็ได้รับการโหวตสูงสุดจากพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเลยจำนวน2 ประเภทประเภทที่1โล่รางวัลสำหรับเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศจำนวน1 รางวัลนะก็ได้แก่เมนูบี้ไทยบักของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะบี้ไทยบักถ้าพูดเป็นภาษาใต้ว่าบี้ไทยบักก็เป็นขนมพื้นเมืองคล้ายกับลอดช่องที่นำแป้งข้าวเจ้ามานวดน้ำอุ่นแบ่งย้อมสีขาวแล้วก็สีแดงกดผ่านพิมพ์ลงในหม้อน้ำเดือดจัดๆ จนสุกลอยแล้วก็ตักมาแช่น้ำเย็นเราก็จะได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่าๆกันค่ะเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยแล้วก็น้ำแข็งใสเราก็จะได้เป็นรสชาติที่หวานเย็นสดชื่นค่ะเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รับรสชาติที่แบบหวานเย็นสดชื่นรู้สึกกระปรี้กระเปร่านะคะส่วนประเภทที่2ก็จะเป็นโล่รางวัลพร้อมกับเกียรติบัตรแก่คุณผู้ฟังซึ่งก็จะเป็นเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดของแต่ละจังหวัดจำนวน77 รางวัลนะก็เป็นจังหวัด76 จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานคร1ก็รวมแล้วเป็น77 รางวัลนั่นเองค่ะสำหรับเมนูของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือกในการโหวตนะคะก็คือแกงคั่วเทโพผักบุ้งหมู3 ชั้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีในทุกๆภาคเนาะแต่ว่าเรามาดูในส่วนของภาคใต้กันดีกว่านะคะสำหรับภาคใต้ค่ะซึ่งภาคใต้ของเรานะก็มีทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันค่ะเริ่มต้นกันที่ฝั่งอ่าวไทยกันก่อนก็แล้วกันค่ะจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้แก่เมนูทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูค่ะแล้วก็นครศรีธรรมราชเนาะก็เป็นน้ำพริกลูกประนะคะแล้วก็นราธิวาสข้าวคลุกสมุนไพร
หรือที่เรียกกันว่าข้าวยำเกลือหยาปัตตานีก็คือปูลูฮาลือบอนะพัทลุงน้ำชุบพลกค่ะยะลามาดูคาตงนะสงขลาแป้งแดงค่ะสุราษฎร์ธานีก็เป็นแกงคั่วปลาเมงใบส้มแป้นขี้ม้านะส่วนในทางฝั่งอันดามันค่ะที่จังหวัดกระบี่เมนูที่ได้รับการโหวตสูงสุดก็คือข้าวมันหอยกระติบจังหวัดตรังแกงคั่วเครื่องไก่ทั้งตัวค่ะจังหวัดภูเก็ตก็คือบี้ไถบักหรือถ้าเรียกเป็นภาษาใต้ว่าบี้ไถบักนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะหู้เกี่ยมถึงนะคะส่วนจังหวัดสตูลก็คือแกงปัจจรีสับปะรดค่ะและจังหวัดพังงาบ้านเราก็คือยิวหูจ๋าหรือว่าผัดมันแก้วปลาหมึกแห้งนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูในพื้นที่ภาคใต้เนาะทั้ง14จังหวัดนะคะหลังจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากไปเที่ยวตามรอยรสชาติอาหารถิ่นนะก็เปิดไปดูรายละเอียดที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ไปท่องเที่ยวตามรอยอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปได้นะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นะหรือว่าใครอยากจะไปลองบี้ไถบักสักครั้งหนึ่งก็ได้เนาะที่จังหวัดภูเก็ตอันนี้ก็เป็นเมนูที่ได้รับการโหวตสูงสุดระดับประเทศกันเลยทีเดียวค่ะก็เป็นประเภทอาหารหวานนะสำหรับบี้ไถบักนะคะก็กินแล้วรสชาติหวานเย็นสดชื่นนะคะก็ลองไปชิมดูค่ะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะถ้าใครมาพังงานะคะก็ชิมเมนูยิวฮูชานะคะผัดมันแก้วกับปลาหมึกแห้งนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะก็เป็นเรื่องของอาหารนะคะซึ่งพอพูดถึงอาหารแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะกินอาหารเที่ยงไปเมื่อสักครู่นะคะเราก็ยังคงหิวได้อยู่นะหลังจากฟังรายการเสร็จสตาร์ทรถไปหาเมนูตามที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่รับประทานกันได้ค่ะ

0: แหมเสียงปรบมือนี่เปรียบเสมือนยาชูกำลังให้กับนักร้องเลยนะคุณยน
1: โอ้โหพูดไม่คิดเมื่อกี้ยังให้เด็กไปสื่อคาราบาวแดงอยู่เลยอ่ะ
0: ก็เสียงมันแห้งอยากจะกินของหวาน
1: ๆเอ้าแล้วทำไมไม่บอกเดี๋ยวให้เตรียม
2: ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงา
3: ค่ะช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะแน่นอนนะคะว่าดิฉันก็เชิญชวนทุกท่านค่ะมาเที่ยวมากินมาเช็คอินในพื้นที่จังหวัดพังงาอย่างแน่นอนนะคะซึ่งที่จังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็คือสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะซึ่งที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาบ้านเราค่ะโดยกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่เรียกกันว่ากัวป่าโพนะมีการจัดกิจกรรมเดอะกัวป่าโพค่ะกัวป่าโพจีโชเมืองนะซึ่งจัดมาตั้งแต่วันที่12ละแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่16สิงหาคมค่ะที่ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหรือถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเดิมเนี่ยทุกๆวันอาทิตย์เราก็จะมีตลาดเมืองเก่าตะกั่วป่ากันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งในช่วงนี้ค่ะมีการจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะเสริมความสุขเสริมความสนุกกันเข้าไปอีกนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่12สิงหาคมแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้16สิงหาคมค่ะวันนี้15สิงหาคมค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการชมวิถีเมืองนะคะที่ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่านะในช่วงเช้านะคะแล้วก็เนี่ยหลังจากจบรายการของเรานะก็ไปฟังโพสทอล์กนะคะก็เป็นการพูดคุยกันถึงเรื่องของเหมืองในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าในสมัยของบรรพบุรุษของเรานะคะให้ฟังค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังมีเวิร์กช็อปนะคะมินิแกลเลอรี่ที่ดาดฟ้าบ้าน104นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการตัดแปะแวะศิลป์นะคะแล้วก็ยังมีการทอล์กเรื่องของโรงเรียนเต้าหมิงกันด้วยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงาเนาะซึ่งที่อำเภอตะกั่วป่าโดยเฉพาะบริเวณถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าตอนนี้เรามีงานกัวป่าโพจีโชเมืองกันอยู่นะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวมาชมกันก็แล้วกันค่ะน่าเสียดายค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านกันไปก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกับดีเจมะตูมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้าง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนและขุดลอกแม่น้ำน่านลดความเสี่ยงอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
8: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
7: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะ
8: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
7: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
8: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนและขุดลอกแม่น้ำน่านลดความเสี่ยงอุทกภัย
11: นายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานเร่งด่วนด้านการป้องกันอุทกภัยโดยมีนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยจุดแรกติดตามแผนปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงซึ่งพบปัญหาการรั่วซึมและการทรุดตัวของดินด้านท้ายอ่างกรมชลประทานจึงจัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินวงเงิน26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการเสร็จแล้วคาดว่าจะช่วยป้องกันอุทกภัยให้5หมู่บ้านรวม674ครัวเรือนและพื้นที่กว่า 2,900 ไร่จากนั้นลงพื้นที่ติดตามแผนขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ถึง4อำเภอภายใต้งบประมาณ 97.5 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลประโยชน์กว่า 13,700 ครัวเรือนนายพรดรกำชับหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งบูรณาการตาม9มาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนอย่างทันท่วงทีดลดานาเกลือวิทยุสวทน่านรายงาน
2: กรมการค้าภายในร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Farm Outlet Market 2026คัดสินค้าเกษตรผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งตรงถึงผู้บริโภคคาดกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยกว่า20ล้านบาท
12: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงาน Farm Outlet Market 2026เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนโดยนำสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากศูนย์ฟาร์มเอาท์เล็ตมาจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรงในราคาที่เป็นธรรมภายในงานรวบรวมสินค้ากว่า30ร้านค้าทั้งผักปลอดภัยผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชนอาทิมังคุดจังหวัดนครศรีธรรมราชทุเรียนจังหวัดชุมพรลำไยจังหวัดเชียงใหม่หมูยอกุนเชียงผักสลัดและแหนมเห็ดพร้อมกิจกรรมแจกชิมผลไม้และเวิร์กช็อปทำแยมผลไม้ลูกชุบและไอศกรีมผัดผลไม้ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคโดยปัจจุบันกรมการค้าภายในส่งเสริมฟาร์มเอาท์เล็ต49แห่งใน34จังหวัดทั่วประเทศและคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างมูลค่าการจำหน่ายและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยกว่า20ล้านบาทสำหรับงานฟาร์มเอาท์เล็ต2026จะจัดขึ้น2ครั้งได้แก่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าวันที่ 13-19 สิงหาคมนี้และเซ็นทรัลพระราม9วันที่ 27 สิงหาคมถึง 3 กันยายน 2569 ระหว่างเวลา 10 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกา ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: สหประชาชาติเรียกร้องนานาชาติไม่ลดงบประมาณสำหรับช่วยเหลือสตรีในอัฟกานิสถานนางซูซานเฟอร์กูสันผู้แทนพิเศษขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติประจำอัฟกานิสถานเรียกร้องให้ผู้บริจาคและรัฐบาลประเทศต่างๆไม่ลดงบประมาณสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสตรีและเด็กผู้หญิงในอัฟกานิสถานหลังพบว่าองค์กรด้านสตรีมากกว่าครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด74แห่งจากการสำรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอาจต้องระงับการดำเนินงานหรือปิดตัวลงภายในปีหน้าเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณทั้งนี้ตอลิบานออกคำสั่งจำกัดสิทธิสตรีมากกว่า100ฉบับครอบคลุมเกือบทุกด้านของชีวิตประจำวันโดยเด็กผู้หญิงถูกห้ามเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาขณะที่ผู้หญิงจำนวนมากมีโอกาสออกจากบ้านเพียงเดือนละ 1-2 ครั้งและ7ใน10ของผู้หญิงในอัฟกานิสถานมีสุขภาพจิตอยู่ในระดับแย่หรือแย่มากรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังนะครับมารู้จักกับกระเจี๊ยบเขียวหรือผลกระเจี๊ยบเขียวนะครับที่มีลักษณะเป็นฝักเรียวยาวนะครับมีรูปทรงเป็นเหลี่ยม5มุมนะครับมีฝักมีขนอ่อนๆ อยู่รอบๆนะครับซึ่งเรามักพบเห็นตามท้องตลาดกันอยู่บ่อยๆนะครับคุณฟังครับสำหรับฝักกระเจี๊ยบเขียวนะครับเป็นผักที่มีที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทีเดียวนะครับไม่ว่าจะผักจิ้มน้ำพริกนะครับแกงส้มกระเจี๊ยบนะครับยำกระเจี๊ยบเขียวนะครับกระเจี๊ยบเขียวผัดขิงอ่อนนะครับกระเจี๊ยบเขียวชุบแป้งครับหรือชากระเจี๊ยบเขียวก็ล้วนแต่ให้รสชาติที่อร่อยไม่แพ้กันนะครับกระเจี๊ยบเขียวนะครับเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศเอธิโอเปียนะครับแถบศูนย์สุดของทวีปแอฟริกานะครับอียิปต์หมู่เกาะอินเดียตะวันตกและก็เอเชียใต้นะครับนิยมปลูกมากทั้งในเขตร้อนแล้วก็เขตอบอุ่นนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศนะครับซึ่งกระเจี๊ยบเขียวนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนเส้นใยนะครับคาร์บอนคาร์โบไฮเดรตนะครับแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 เป็นต้นนะครับและก็นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีคุณสมบัติที่ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารเยื่อบุกระเพาะและก็ลำไส้อักเสบด้วยนะครับและก็นอกจากนี้ยังช่วยในการขับทำงานของระบบขับถ่ายช่วยแก้บิดนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดท้องของโรคกระเพาะนะครับแล้วก็ช่วยแก้อาการกรดไหลย้อนนะครับรวมถึงการช่วยในการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและก็ลำไส้นะครับแล้วก็รักษาความดันให้เป็นปกตินะครับเป็นยาบำรุงสมองอีกทั้งยังแก้โรคพยาธิตัวจี๊ดได้อีกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าสรรพคุณของฝักกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีมากมายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผักนะครับพื้นเมืองครับก็เป็นผักที่เราสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระเจี๊ยบเขียวนะครับก็ขอให้คุณฟังนะครับหามารับประทานนะครับก็ถือได้ว่าผักก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับในทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขืบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูกเ
1: ออนี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์เพราะทุกหยาดเหงื่อทุกหยดเลือดคือรากฐานคำว่าไทยที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้คนไทยได้รักษาเราเป็นคนไทยเราจงภูมิใจที่ได้เกิดมาและจงรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยหัวใจเช่นกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์นกแต้คนเก่งเต้เต้ไม่ได้ยินแฮะ
4: วันดีสี่วันไข้ทั้งปีเลยนะเรา
5: น้องเต้ของผมแม่บอกว่าคลอดก่อนกำหนดครับตัวเล็กมากเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็คลอดโรงพยาบาล
4: หญิงตั้งครรภ์ที่สุพรรณบุรีมีโอกาสแท้งลูกคลอดก่อนกำหนดลูกน้ำหนักน้อยกว่าปกติสมองไม่สมบูรณ์อ่อนแอเป็นโรคเรื้อรัง
5: หมอบอกพ่อผมว่าแม่สุพรรณบุรีจัดตอนท้องน้องเต้น้องของผมจึงอ่อนแอมีโรคบ่อย
4: ๆรู้อย่างนี้แล้วหญิงไทยจะยอมให้บุหรี่ทำลายคนที่คุณรักทำไมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
6: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะ

0: ชาเย็นหวานน้อยแก้วหนึ่งค่ะป้า
1: สายลมพัดยามออล่าร
0: สหวานรสพุงรสโรครสแล้วจะช่วยชะลอวัยคุมผิวสมองไบรท์ลมหายใจสดชื่นนอนหลับได้ดีขึ้นห่างไกลโรคอัลไซเมอร์แล้วมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะ
1: ไม่เคยพอกับการได้มีเธอมาใช้ชีวิตด้วย
2: ประกาศเชื้อพิษสุนัขบ้าจะเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผลบนผิวหนังที่ถูกสัตว์กัดข่วนหรือเข้าผ่านทางรอยถลอกเล็กๆน้อยๆของบาดแผลที่ถูกน้ำลายสัตว์หรือเข้าผ่านทางเยื่อเมือกต่างๆหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือเลียควรปฏิบัติดังนี้รีบฟอกล้างบาดแผลด้วยน้ำสะอาดกับสบู่หรือล้างแผลด้วยน้ำเกลือล้างแผลโดยเร็วที่สุดโดยควรล้างหลายๆครั้งเพื่อช่วยลดปริมาณของเชื้อพิษสุนัขบ้าที่บาดแผลและล้างให้ลึกถึงก้นแผลอย่างน้อย15นาทีแล้วให้เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยให้เช็ดจนกว่าแผลจะสะอาดไม่เหลือคราบและไม่ควรใช้รองเท้าตบแผลเพราะอาจจะทำให้เชื้อกระจายไปรอบบริเวณที่เกิดแผลได้ง่ายและอาจมีเชื้อโรคอื่นๆเข้าไปด้วยทำให้เกิดแผลอักเสบจากนั้นให้รีบไปพบแพทย์สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วที่สุดทันที
3: ฮัลโหลอนงผมอยู่มาเลเซียว่าจะซื้อของฝากอนงแต่ผมแลกเงินสดมาไม่พอไม่รู้ว่าจะสแกน QR code จ่ายเงินได้ไหม
4: คุณพระไม่ต้องกังวลเลยค่ะตอนนี้ประเทศในอาเซียนหันมาใช้ระบบ QR Code ในการชำระเงินทั้งในไทยที่ใช้เป็นระบบไทย QR Code และอย่างที่มาเลเซียเขาใช้ระบบ Do It Now QR Code สแกนจ่ายได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยค่ะ
3: ไหนๆลองดูว้าวได้จริงๆด้วยน้อง
4: ใช่แล้วค่ะคุณพระเดี๋ยวนี้อาเซียนพร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลค่ะสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
6: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
5: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
6: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเร่งดับไฟป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งบริเวณบ้านโคกเหลาหมู่ที่6ตำบลเคร่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นหลังเกิดลมกระโชกแรงทำให้ไฟลุกลามขยายเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลังและรถดับเพลิงจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งปภ.จังหวัดอบต.เทศบาลหน่วยควบคุมไฟป่าเข้าฉีดน้ำสกัดและควบคุมแนวไฟเพื่อป้องกันการลุกลามพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟนอกจากนี้ยังประสานไปยังนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมาร่วมสนับสนุนทำฝนเทียมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลเคร่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนชิงได้เปิดช่องทางติดต่อฉุกเฉินตลอด24ชั่วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสกัดไฟปะทุใต้ดินป้องกันการลุกลาม
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังพบไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11สิงหาคมและยังมีไฟปะทุซ้ำในหลายจุดกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุที่มีระดับน้ำต่ำทำให้มีความเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินอาจลุกลามเป็นวงกว้างจึงให้นำเฮลิคอปเตอร์เข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทั้งการบินตรวจสอบสภาพพื้นที่และทิ้งน้ำเพื่อควบคุมไฟโดยย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการบินได้จัดส่งอากาศยานเฮลิคอปเตอร์หมายเลขทรัพยากร1106จำนวน1ลำ ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนภารกิจบินตรวจสอบและทิ้งน้ำควบคุมไฟป่าในพื้นที่พลุควนเคร่งโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินและอากาศยานเพื่อเร่งควบคุมไฟป้องกันการลุกลามและลดผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศในพื้นที่ติยาพันยังและระบบนิเวศใน
1: กรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางจากเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งในพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช
9: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากเกิดไฟไหม้ต่อเนื่องเป็นวันที่2และยังคงลุกลามเป็นบริเวณกว้างจากกระแสลมแรงโดยเฉพาะบริเวณป่าเสม็ดขาวในพื้นที่ป่าพรุก่อนลุกลามเข้าสู่สวนปาล์มน้ำมันของประชาชนและเข้าใกล้โรงเรียนสะอวดเคร่งธรรมวิทยาซึ่งอยู่ห่างประมาณ150เมตรเบื้องต้นพบประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คนจึงมอบหมายให้ทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่11นครศรีธรรมราชประสานทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวดลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: วิทยุอะไรล่ะ
12: Everyday English
13: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าปวดร้าวค่ะและที่ได้เคยนำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า anguish ache และ agonyมาในวันนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายในลักษณะนะคะเดียวกันคำนั้นก็คือ bereavement bereavement สะกด b e r e a v e m e n t bereavement คำนี้ค่ะมีความหมายว่าความโศกเศร้านะคะความทุกข์ระทมเนื่องด้วยผู้ที่เป็นที่รักนะคะได้ตายจากไปนะคะแล้วก็คำนี้มีลักษณะเป็นภาษาที่เป็นภาษาทางการนะคะใช้ในลักษณะที่สุภาพมากนะคะตัวอย่างประโยคกันบ้างค่ะประโยคที่หนึ่งนะคะ I sympathize with you in your bereavement นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือฉันเสียใจด้วยในความโศกเศร้าเพราะการสูญเสียของคุณนะคะก็คือเสียใจต่อการจากไปนะคะของคุณที่คุณรักนั่นเองนะคะ I sympathize with you in your bereavement นะคะฉันเสียใจด้วยในความโศกเศร้าเพราะการสูญเสียของคุณอีกตัวอย่างประโยคค่ะChild's bereavement over the death of his wife lasted a long time. ความหมายของประโยคนี้ก็คือความโศกเศร้าอาลัยอวรณ์ของชายต่อการตายของภรรยากินเวลานานมากนะคะก็คือภรรยาเนี่ยได้เสียชีวิตไปนานแล้วนะคะแต่ว่าชายเนี่ยก็ยังคงเศร้าเสียใจอยู่นะคะChild's bereavement over the death of his wife lasted a long time. นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายว่าโศกเศร้านะคะก็คือคำว่า bereavement นั่นเองนะคะนำไปใช้กันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720027หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ฝากรู้ความจริงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลป่าทุกควันเพลงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่าทุกควันเพลงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดี

0: ระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: และกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้สแลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลตโตเฟกฟรีแฮนและวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอถือเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมายหลักในการผลักดันสู่การเป็นมรดกโลกด้วยความโดดเด่น3ประการได้แก่การที่ป่าชายเลนระนองเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่และมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก
3: ท่านกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport มั่นใจดำเนินการตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport มั่นใจดำเนินการตามกฎหมายและช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport ในการประชุมสภาสมัยหน้าโดยระบุว่าส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากการดำเนินโครงการยึดตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดเพราะมีการตรวจสอบภายในและเปิดให้ฝ่ายค้านเข้าตรวจสอบรวมทั้งได้ปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นจึงมั่นใจว่าสามารถชี้แจงต่อสภาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการแม้การชี้แจงอาจไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายค้านก็ตามนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าโครงการ THAI Passport เป็นโครงการที่ดีและควรส่งถึงประชาชนเพราะช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยที่ผ่านมาได้นำโครงการไปนำเสนอในเวที World AI Conference ที่ประเทศจีนและได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีหลายประเทศซึ่งมองว่าแนวทางดังกล่าวสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในหลายประเทศได้ปุริมปราศโสภาภารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทงเพิ่มความจุแก้ภัยแล้งยั่งยืน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรในพื้นที่ปัจจุบันภาพรวมจังหวัดสกลนครมีปริมาณน้ำเก็บกักร้อยละ61อยู่ในเกณฑ์เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างไรก็ตามกรมชลประทานได้เสนอแผนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทงซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและระบบส่งน้ำชำรุดโดยเตรียมดำเนินโครงการพัฒนา4โครงการวงเงิน128ล้านบาทเริ่มต้นปีงบประมาณ2571เพื่อเพิ่มความจุอ่างเป็น 8.20 ล้านลูกบาศก์เมตรและขยายพื้นที่ชนประทานเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 ไร่พร้อมยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่กิจกรรมของชุมชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำคือหัวใจหลักของการเกษตร และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยมีคณะผู้บริหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดสส.ในพื้นที่และประชาชนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานบริการบันเทิงในจังหวัดยกระดับความปลอดภัยป้องกันเหตุอัคคีภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
9: นายสุกิจมีพริ้งในอำเภอบ้านนาเดิมนำทีมบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการจำนวน8แห่งเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันเหตุอัคคีภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดซึ่งได้เน้นย้ำให้มีการดำเนินมาตรการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเป็นจำนวนมากซึ่งข้อมูลล่าสุดสุราษฎร์ธานีติดอันดับ3ของประเทศจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
12: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
11: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
13: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
14: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
13: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
14: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะ
15: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ีแน่อ้าวเป็นหวัดอีกแล้วเหรอ3วันดี4วันไข้ทั้งปีแล้วนะเรา
1: ทั้งเต้ของผมแม่บอกว่าคลอดก่อนกำหนดครับตัวเล็กมากเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็คลอดโรงพยาบาล
2: หญิงตั้งครรภ์ที่สุพรรณบุรีมีโอกาสแท้งลูกคลอดก่อนกำหนดลูกน้ำหนักน้อยกว่าปกติสมองไม่สมบูรณ์อ่อนแอเป็นโรคเรื้อรัง
1: หมอบอกพ่อผมว่าแม่สุบุรีจัดตอนท้องน้องเต้น้องของผมจึงอ่อนแอมีโรคบ่อย
2: ๆรู้อย่างนี้แล้วหญิงไทยจะยอมให้บุรีทำลายคนที่คุณรักทำไมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
3: พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะ

0: ุกคนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศเด็กไทยจะเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพด้วยการพัฒนาทักษะ 4H Heart จิตใจดีมีวินัย Head เก่งคิดวิเคราะห์เป็น Hands ใฝ่เรียนรู้มีทักษะ Health สุขอนามัยดีสุขภาพแข็งแรงผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคมที่ควรได้รับการเติมเต็มด้วยหลัก 3H Strong สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจSecurity มั่นคงปลอดภัยโซเชียลมีส่วนร่วมในสังคม
1: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเป็นพื้นฐานเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์เศรษฐกิจด้วย
0: เพื่อคนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน
2: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดของความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์ทวงเงินค่าบริการหรือค่าปรับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์ทวงเงินค่าบริการหรือค่าปรับยืนยันรัฐบาลทำงานผ่านเอกสารทางการเท่านั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนถูกหลอกลวงทางดิจิทัลโดยได้ย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพทางดิจิทัลที่กำลังระบาดอย่างหนักในขณะนี้โดยเฉพาะแก๊งที่แอบอ้างเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือหน่วยงานภาครัฐโทรศัพท์มาทวงถามเงินเรียกเก็บค่ามิเตอร์ภาษีหรือค่าปรับต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันหนักแน่นว่ารัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายทวงถามเงินหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางโทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาดการดำเนินการทางกฎหมายหรือการเรียกเก็บเงินของรัฐจะต้องออกเป็นเอกสารทางราชการเพื่อยืนยันเท่านั้นจะไม่มีการโทรศัพท์สั่งให้โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นอันขาดนอกจากนี้มิจฉาชีพมักใช้กลยุทธ์สร้างความตกใจด้วยการขู่เรื่องค่าปรับที่สูงเกินจริงเช่นสูง 3-10 เท่าเพื่อกดดันให้เหยื่อรีบโอนเงินขอเตือนให้ประชาชนยึดหลักหยุดคิดก่อนโอนหลีกเลี่ยงการกดลิงก์แปลกปลอมที่แนบมากับข้อความน่าสงสัยพร้อมทั้งเตือนให้งดการแชร์ลิงก์หรือข้อความต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงทั้ง8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขเพื่อประชาชน
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนมุ่งเป็นกำแพงพิงหลังให้กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ8จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยและอุตรดิตถ์โดยมีผู้บริหารและข้าราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมณโรงแรมเรือนแพอำเภอเมืองพิษณุโลกในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์ทางสังคมผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงทั้ง8ด้านซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปเทคโนโลยีผ่านพม.แคร์เพื่อเชื่อมโยงสิทธิสวัสดิการการพัฒนาเด็กเยาวชนสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งการเดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยบ้านเพื่อคนไทยการสร้างอาชีพผ่านแนวคิด1ตำบล1ผู้บริบาลการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนตลอดจนการปรับปรุงระบบราชการและกฎหมายให้เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมภัทราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตลาดเกษตรกรเชียงรายผลักดันการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ประชาชน
11: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยณศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย3แยกดอยตองโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้และสินค้าเกษตรไทยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรงเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยภายในงานยังมีการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าต้องการผลักดันตลาดเกษตรกรเชียงรายให้เป็นพื้นที่ถาวรและเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าเกษตรของจังหวัดพร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลไม้และสินค้าเกษตรไทยวสินคำพิรวงศ์สวท.เชียงรายรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic มาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือ การกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: ซิฟิลิสที่ไม่มีอาการแสดงก็ติดต่อผ่านทางแม่สู่ลูกได้ด้วยนะ
3: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยแนะนำหญิงตั้งครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์โดยเร็วเพื่อตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิสป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
2: หนองในและหนองในเทียมเป็นได้ทุกเพศทุกคน
3: ติดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
2: นี่แค่บางส่วนของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่าเพิ่งกังวลหากเราใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางก็ป้องกันได้แต่หากมีความเสี่ยงไม่ใช้ถุงยางอนามัยเพียงครั้งเดียวไม่ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการให้รีบไปตรวจทันทีเพราะรักษาได้หายขาดอ้อถ้ายังเสี่ยงเหมือนเดิมก็มีโอกาสเป็นซ้ำด้วยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะคุณผู้ฟังมาอยู่กับณณัฐเหมือนเดิมเลยนะคะในช่วงเย็นแบบนี้ค่ะ 17:00 นนิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงเราก็มาเติมเต็มพลังกายพลังใจไว้ด้วยกันพลังบวกที่พร้อมจะนำเรื่องราวข่าวสารมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเชื่อว่าหลายข่าวหลายประสบการณ์หรือแม้กระทั่งเรื่องราวของบุคคลที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจคุณผู้ฟังอาจจะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนหรือใครที่เคยได้ยินแล้วก็อยากให้เรื่องราวนี้ค่ะได้มาเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นพลังที่คอยเติมเต็มให้กับคุณผู้ฟังกันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะกับรายการของเราวันนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ฟังค่ะก็นำหลากหลายเรื่องราวมาฝากกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูช่วงแรกที่อยากจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังในวันนี้ก่อนดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้เทคโนโลยีหรือว่าการอัพสกิลการเรสกิลยิ่งในวัยของคนเกษียณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ประเทศเราประเทศเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยประเทศอื่นๆโดยเฉพาะสิงคโปร์ก็เข้าสู่ภาวะของสังคมผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าสิงคโปร์ตอนนี้นะคะเขาก็เป็นเพื่อนบ้านเราที่เผชิญสถานการณ์ไม่ต่างจากเราเลยแต่เขาเองเนี่ยก็ได้มีการนำกลุ่มผู้สูงอายุค่ะเปิดโอกาสให้วัยผู้สูงอายุในวัย60ปีขึ้นไปเนี่ยได้กลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งในแวดวงของกลุ่มภาคแรงงานได้กลับมาทำงานได้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านกลไกที่เขาเรียกว่าการยกระดับทักษะupskill และการสร้างทักษะใหม่ๆการ reskill ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุค่ะพาไปดูตัวอย่างของผู้สูงอายุท่านหนึ่งในสิงคโปร์ชื่อว่าคุณชงช็อกหลานนะคะในวัย63ปีนะคะเธอก็ได้สะท้อนให้เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดว่าเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเนี่ยทำงานอยู่ในโรงงานผลิตอาหารต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลักแต่พอเธออายุมากขึ้นค่ะเธอก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมจากโครงการหนึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนเพื่อจะได้เรียนรู้การควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารระดับสากลจนตอนนี้ค่ะเธอผ่านการอบรมและเธอเนี่ยสามารถเปลี่ยนบทบาทจากการเข้าไปเป็นแรงงานในโรงงานนั้นเนี่ยไปสู่ผู้ควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิตได้สำเร็จค่ะตอนที่เธอเริ่มเรียนเธอก็บอกว่าเธอกังวลมากนะคะแล้วก็คิดว่ามันยากเธอจะทำได้หรือเปล่าแต่โชคดีที่เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าและไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะเรียนเธอก็พร้อมให้คำแนะนำกับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วยนะคะว่าให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจเปิดรับความท้าทายใหม่ๆดูอย่ากลัวที่จะเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพราะมันอาจจะเป็นประโยชน์มากกับตัวเราต่อไปในอนาคตก็ได้ค่ะโดยตัวอย่างของคุณชงช็อกหลานนะคะเป็นเพียงหนึ่งในผู้สูงอายุประมาณ 3,000 คนที่มีอายุราวๆ60ปีขึ้นไปที่ผ่านการอบรมจากโครงการนี้นะคะซึ่งช่วยให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนสายงานไปยังภาคส่วนใหม่ๆอย่างเช่นอุตสาหกรรมการบินธุรกิจอาหารแล้วก็ธุรกิจโรงแรมได้ด้วยค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจเหมือนกันคุณผู้ฟังก็คือตัวอย่างของคุณยายมาซาโกะวากามิยะนะคะเป็นหญิงชราชาวญี่ปุ่นที่เริ่มหัดใช้คอมพิวเตอร์ตอนเธออายุได้58ปีค่ะคือถ้าเกิดว่าในวัย58ปีเนี่ยทุกคนคงจะคิดว่าเฮ้ยคงจะไม่ไปเรียนรู้เรื่องของการหัดใช้คอมพิวเตอร์อะไรแล้วหรอกใช่ไหมคะแต่ไม่เลยค่ะคุณมาซาโกะนะคะเธอก็ได้ใช้เวลาประมาณ20กว่าปีในการเรียนรู้หัดใช้คอมพิวเตอร์จนเธอเนี่ยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นนักพัฒนาแอปในวัย81ปีคุณผู้ฟังแล้วแอปที่เธอสร้างขึ้นมาค่ะเป็นเกมที่มันสามารถตอบโจทย์กับคนวัยผู้สูงอายุด้วยกันที่สามารถสร้างประโยชน์ได้ค่ะคือสิ่งเหล่านี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยเรื่องของอายุเนี่ยมันไม่สำคัญเลยนะศักยภาพของมนุษย์ต่างหากที่สำคัญถ้าเกิดว่าเราไม่มีการหยุดพัฒนาศักยภาพของตัวเราไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็สามารถเป็นผู้ประสบความสำเร็จในสายงานนั้นๆได้ในห้วงอายุนั้นๆได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการอัพสกิลการรีสกิลในวัยผู้สูงอายุเนี่ยสิงคโปร์เองเขาก็ได้มีการมุ่งมั่นแล้วก็ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังมากนะคะส่วนประเทศไทยเราเนี่ยก็มีเหมือนกันคุณผู้ฟังการอัพสกิลการรีสกิลให้กับกลุ่มผู้สูงอายุแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในแวดวงของการไปทำงานในห้างการที่เราเห็นก็ไปทำงานที่โลตัสใช่ไหมคะเป็นพนักงานขายกาแฟที่อเมซอนหรือว่าของ CJ Mall นะคะคือประมาณนี้เป็นต้นค่ะแต่เราไม่ได้ไปถึงขั้นที่อยู่ใน
ในระดับที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถพัฒนากลุ่มแรงงานวัยผู้สูงอายุให้กลายเป็นคนที่สามารถไปควบคุมเทคโนโลยีหรือดิจิทัลได้เพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆอย่างของประเทศไทยเรานะคะแต่ว่าสิงคโปร์ตอนนี้เขาสามารถแบบทำได้แล้วก็เชื่อว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยแวดวงของการทำให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในทุกๆด้านประเทศไทยเราเองก็จะไม่แพ้กับประเทศอื่นๆเลยนะคะเอาเป็นว่านำเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ากำลังต้องการกำลังใจแล้วก็กำลังอยากจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอะค่ะทุกคนลองเอาเรื่องราวแรงบันดาลใจหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยไปลองทบทวนดูก็ได้นะคะว่าเฮ้ยเนี่ยคนเราไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดที่จะพัฒนาการอัพสกิลการเรสกิลทักษะของตัวเราเองอะเราก็สามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆเรื่องของอายุมันไม่ใช่ข้อจำกัดอะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่ใจเรามากกว่าก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงที่เติมเต็มพลังกายพลังใจให้กับเรากันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่าเรื่องอื่นๆที่นันท์นำมาฝากกันต่อค่ะ

สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนคร่ำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักกลับมาในช่วงที่2ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะคุณผู้ฟังค่ะเบรกที่แล้วเราพูดถึงการพัฒนาผู้สูงอายุใช่ไหมคะแต่เป็นแบบอย่างของในสิงคโปร์แล้วก็ชาวญี่ปุ่นที่นำมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าขยับมาดูในประเทศไทยของเราบ้างค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุด้วยเช่นกันแต่ว่าเราจะสนับสนุนกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะให้เขาได้มาเรียนรู้แล้วก็ฝึกที่จะเป็นดูแลผู้สูงอายุในระหว่างที่เขาเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยผ่านทางโครงการยังแคร์คนรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุค่ะเป็นแคมเปญใหม่จากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เขาเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะปลูกเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆเมล็ดพันธุ์แห่งความเอื้ออาทรโดยให้เยาวชนเนี่ยแหละค่ะมาเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถแบบกลับไปดูแลผู้สูงอายุได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสังคมแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะโดยคุณนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เปิดโครงการนี้อย่างเป็นทางการไปนะคะชื่อโครงการเต็มๆของเขาก็คือยังแคร์คนรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลผู้สูงอายุค่ะก็มีเด็กๆที่เข้าร่วมอบรมแล้วก็ผ่านการอบรมประมาณ400คนคุณผู้ฟังก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเด็กๆเหล่านี้ก็มาจากหลากหลายพื้นที่มากค่ะคุณนิกรก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุค่ะถึงประมาณ14ล้านกว่าคนด้วยกันแล้วทั่วทั้งประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังมีสถิติสำหรับจังหวัดนครราชสีมาเขาบอกว่าเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดถึงประมาณ 580,000 กว่าคนค่ะคือเกือบ 600,000 คนแน่ซึ่งเรื่องนี้เองนะคะเขาก็เลยอยากจัดแคมเปญอยากจัดโครงการนี้ขึ้นมาด้วยการนำกลุ่มเด็กๆและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไปด้วยกันด้วยการให้เด็กๆที่ผ่านการอบรมเหล่านี้เขากลับไปดูแลผู้สูงอายุเริ่มจากในครอบครัวก่อนก็ได้พอเขาดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวได้เขาก็ค่อยๆส่งต่อสิ่งดีๆที่เขาได้รับการอบรมมาค่ะไปต่อยอดในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของเขาได้ด้วยค่ะโดยเด็กๆที่เขาได้รับการฝึกอบรมทั้ง18ชั่วโมงนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญมากที่จะสร้างพลเมืองคนรุ่นใหม่ที่มีเพียบพร้อมทั้งความรู้แล้วก็มีหัวใจแห่งการดูแลเพื่อที่จะสร้างสังคมที่ดีสังคมแห่งการดูแลพึ่งพาซึ่งกันและกันต่อไปได้ในอนาคตค่ะก็เห็นภาพน้องๆนะคะที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยเขาก็ไปฝึกเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุการวัดความดันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุที่บ้านไหนถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุก็อาจจะเดินลำบากหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเดินไปแล้วหกล้มได้ง่ายซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆในสังคมของผู้สูงอายุไม่ว่าบ้านไหนก็แล้วแต่นะคะก็เลยให้เด็กๆได้มาฝึกเรียนรู้ในการช่วยผู้สูงอายุรวมถึงการช่วยเยียวยาจิตใจให้กับผู้สูงอายุด้วยการให้น้องๆเนี่ยได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในบ้านเราก่อนไปพูดคุยกับคุณย่าคุณยายที่บ้านกับญาติผู้ใหญ่หรือว่าในชุมชนละแวกบ้านเรานะคะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุก็เข้าไปพูดคุยเข้าไปดูแลค่ะแล้วเด็กๆคือเป็นเด็กๆม.ปลายม.ต้นทั้งนั้นเลยนะคะเราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่รุ่นนี้ต่อไปมันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะที่เขาจะได้มีความรู้ติดตัวไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะได้ปรับจิตใจของเขาเนี่ยให้เขาได้เห็นความสำคัญของวัยปู่ย่าตายายหรือวัยผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นโครงการดีๆจากทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะแล้วก็เชื่อสนิทใจเลยคุณผู้ฟังเพราะว่านี่เป็นแค่น้องๆ400คนในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาใช่ไหมคะเชื่อว่าเดี๋ยวจะลงมาในพื้นที่ของจังหวัดอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าพื้นที่ไหนทั่วประเทศภาคเหนือหรือภาคอีสานจังหวัดอื่นอีกล่ะไหนจะภาคกลางและไหนจะในพื้นที่ภาคใต้
เชื่อว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาจะมีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นทั่วประเทศแล้วน้องๆที่ผ่านการอบรมไปแต่ละรุ่นน่ะอย่างชื่อแคมเปญของเขาเลยค่ะคือเป็นไปตามนั้นเลยว่าน้องๆเนี่ยจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเอื้ออาทรแล้วก็สังคมไทยเราสังคมแห่งผู้สูงอายุของบ้านเราเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นดีขึ้นกว่านี้แน่นอนค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับเด็กๆแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ใหญ่ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงที่3ของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่3นี้นะคะณนัทมีทริคดีๆสำหรับใครที่อยากจะสร้างสุขภาพจิตที่ดีหรือว่าใครที่อยากจะคลายเครียดนะคะก็เลยวันนี้เนี่ยมี11แนวทางที่จะทำให้เรามีความสุขกายสุขใจสุขภาพจิตดีหายคลายเครียดมาฝากกันค่ะใครที่กำลังเครียดๆอยู่ฟังทางนี้เลยนะคะ11วิธีที่คุณสามารถนำไปปรับพฤติกรรมของคุณเองได้เพราะว่าบางทีความเครียดเนี่ยมันเกิดขึ้นนอกจากเรื่องของความเครียดความคิดหรืออะไรแล้วนะคะมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราตามปกตินี่แหละค่ะอันดับแรกเลยที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะวิธีแรกเรื่องของการกินการหลับการขยับร่างกายด้วยการที่เราปรับสุขภาพร่างกายของเราเองค่ะดูแลเรื่องของอาหารการกินกันก่อนทานอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ 6-8 แก้วต่อวันอันนี้เป็นเรื่องเบสิกที่เราทำที่เรารู้มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าบางคนทำไม่ได้ค่ะอายุ30กว่าแล้วเหมือนอย่างณัฐเองสารภาพเลยยังทำไม่ได้เลยนะคะในการกินน้ำเยอะๆหรือว่ากินอาหารให้ครบ5หมู่ในบางมื้อนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วก็เรื่องของการนอนหลับพักผ่อนต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเหมาะสมตามช่วงอายุวัยแล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายวันนึงเนี่ยอย่างน้อย30นาทีก็ยังดีค่ะสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งก็ได้นะคะแล้วก็การดูแลตนเองใส่ใจหรือว่าการรักษาตนเองเมื่อเวลาที่เราเจ็บป่วยอย่าไป

ต่อไปแนวทางที่4ค่ะสิ่งดีๆมีทุกวันให้เราปรับมุมมองการใช้ชีวิตของเราอันไหนที่มันเป็นปัญหาลองปรับดูซิให้มันมีเป็นโอกาสเข้ามาในชีวิตของเรามันก็จะเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นเรื่องที่ดีได้นั่นเองแล้วก็5ค่ะปรับสมดุลระหว่างการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตนะคะคนเราเนี่ยแยกแยะไม่ออกนะบางคนเนี่ยเอางานกลับมาทำที่บ้านยิ่งเครียดเข้าไปอีกเครียดที่ทำงานแล้วพอกลับมาบ้านก็ยิ่งเครียดไปกว่าเดิมอีกค่ะเพราะฉะนั้นลองแบ่งแยกเวลาแล้วก็ปรับสมดุลในชีวิตของเราเองให้ดีนะคะเราจะได้แบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็มีพื้นที่ให้ตัวเองได้หายใจแล้วก็พักผ่อนจากเรื่องงานบ้างค่ะมาดูวิธีที่6ค่ะทุกปัญหามีทางออกก็คือเราต้องสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรมาก็ตามแต่เราต้องหาทางออกที่มันเป็นทางที่ดีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าหาทางออกด้วยการที่ในชีวิตมันก็แย่อยู่แล้วไปทำที่แย่กว่าเดิมเลยไปทำแบบนั้นแบบนี้ดีกว่าเหมือนเด็กวัยรุ่นบางคนที่เวลาเขาเครียดๆแล้วเขาก็ไปสูบบุหรี่อันนี้ไม่ควรเลยคุณผู้ฟังหรือผู้ใหญ่บางคนที่เครียดๆแล้วก็เฮ้ยเครียดจังเดี๋ยวไปดื่มแอลกอฮอล์ดีกว่าแบบนี้ก็ไม่ได้นะคะหาทางออกแก้ปัญหาที่ดีดีกว่าค่ะแล้วก็วิธีที่7นะคะการทำให้ตัวเราเองเนี่ยอารมณ์ดีมีความสุขอยู่เสมอค่ะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมีสุขภาพจิตที่ดีได้ด้วยเช่นกัน8ค่ะลองยิ้มกว้างๆลองเปิดใจให้กว้างๆแล้วก็รับฟังคนอื่นให้เป็นค่ะสิ่งเหล่านี้มันสามารถทำให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะเราไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครเพราะเราไม่ได้ไปโต้เถียงกับใครเพราะเราเนี่ยยิ้มเป็นใจเรากว้างพอแล้วเราก็เปิดใจรับฟังคนอื่นด้วยนะคะต่อไปวิธีที่9ค่ะแค่ให้ก็สุขใจแล้วอะไรที่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเราไปเจออะไรมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีกำลังมากพอในการที่จะให้คนอื่นได้เราก็ให้สิ่งดีๆเหล่านั้นกับคนอื่นเถอะค่ะมันยิ่งทำให้เราเนี่ยสุขใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็วิธีที่10ค่ะชื่นชมเสริมกำลังใจนะคะก็คือชมตัวเองก่อนพอเราชมตัวเองแล้วนะคะในทุกๆวันเราก็จะรู้สึกว่ามีพลังบวกเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ค่อยแบ่งคำชมนี้เนี่ยไปชมคนอื่นๆด้วยทีนี้เราก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบกลับมาอยู่เสมอไงคะมาดูวิธีสุดท้ายค่ะก็คือวิธีพลังใจใกล้ตัวบางคนก็อาจจะใช้แนวทางหลักคำสอนทางศาสนามาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจบางคนก็ใช้คำสอนของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายมาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นแหละค่ะทำดีแล้วและทำต่อไปแล้วก็อยากให้สิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยคอยเติมเต็มพลังกายพลังใจให้กับทุกคนกันหรือว่าการที่ทุกคนมาฟังรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดเนี่ยก็เป็นการเติมเต็มพลังกายพลังใจที่ดีแล้วในช่วงเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะและนี่ก็คือแนวทางทั้ง11วิธีในการดูแลสุขภาพจิตใจของเราให้ดีขึ้นแล้วก็หายคลายเครียดกันด้วยค่ะก็ลองนำไปทำตามดูนะอาจจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันสามารถใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: มาเต้นมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบ Body Slam กันชลลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบ Retro Fake Free Hand และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ร้านค้าศิลปะร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับ DJ สุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอซื้อเกียรติ15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
1: สวัสดีครับพวกเราฟรีแฮนด์นะครับวันที่15สิงหาคมนี้นะครับอยากชวนทุกคนนะครับมาสนุกกับพวกเรามาสนุกกันให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีระนองมิวสิกเฟสติวัล2026มาระเบิดความมันกันตลอด2วันเต็มณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลจังหวัดระนองนะครับแล้วก็งานนี้เข้าชมฟรีมาพบกันให้ได้นะครับ
2: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดคุณผู้ฟังเบรกที่แล้วเราพูดถึง11ทริคดีๆที่จะมาทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ดีมีสุขภาพใจที่ดีหายเครียดใช่ไหมคะก่อนส่งท้ายกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในวันนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งทริคที่นัดอยากจะแนะนำให้ชาวระนองนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ค่ะเมื่อวานใครได้ไปร่วมงานกันบ้างก็น่าจะสนุกสนานกันไปพอสมควรเลยนะคะวันนี้อย่าลืมนะคะอีกหนึ่งวันสุดท้ายของงานระนองมิวสิกเฟสติวัลค่ะวันนี้ก็พบกับคอนเสิร์ตของ Retro Spec Free Hand แล้วก็วงแมนด้วยนะคะก็มาเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาแล้วก็มีหลายคนเนี่ยไปถ่ายรูปไปเก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศความประทับใจแล้วก็ในช่วงเย็นเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะเดินทางไปอยู่นะคะนั้นเองก็ถ้าเกิดว่าเสร็จจากจัดรายการแล้วก็เตรียมที่จะไปเจอกับคุณผู้ฟังไปกระโดดโลดเต้นพร้อมๆกันไปผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ไปเสพติดเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ที่จัดดีมากเหลือเกินสำหรับงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ค่ะที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะแนนัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: คอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: สลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ถวายบังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขคูณเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจ
1: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของรอบวันทันข่าวนะคะเราจะเจอกันเช่นเคยหลังเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับในเย็นๆแบบนี้นะคะท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลา 18:00 น.โดยประมาณจนถึงเวลา18:30 น.นะคะสวทรนง FM 107.25 MHz AM 783 GHz นะคะเรามาเริ่มต้นกันนะคะด้วยรายงานอากาศนะคะซึ่งวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศฉบับแรกนะคะในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมเป็นฉบับแรกกันแล้วนะคะ18ถึง21สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนะคะและช่วงนี้ก็ควรที่จะวางแผนนะคะในการเดินทางวางแผนการใช้ชีวิตนะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะท่านผู้ฟังและสำหรับประกาศฉบับที่2กรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา5 นาฬิกาค่ะเรามาดูรายงานอากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันกันบ้างนะคะซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะก็ได้รายงานสภาพอากาศนะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะและสำหรับจังหวัดระนองนะคะเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุด 33.1 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ของระนอง 27.4 องศาเซลเซียสนะคะและสำหรับอุณหภูมินะคะที่คาดว่าจังหวัดระนองในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีอุณหภูมิต่ำสุด27องศาเซลเซียสนะคะเป็นอุณหภูมิในช่วงเช้าที่คาดว่าจะเป็นอุณหภูมิต่ำสุดนะคะแล้วก็วันนี้อุณหภูมิของจังหวัดระนองสูงสุดประมาณ31องศาเซลเซียสค่ะตอนนี้จังหวัดระนองนะคะมีสถิติฝนสะสมนะคะรวมทั้งปี2569จนถึงเที่ยงวันนี้2185
1.9 มิลลิเมตรกันแล้วนะคะฝนที่มาเติมคือฝนเมื่อวานนะคะฝน24ชั่วโมงเมื่อวาน 0.8 มิลลิเมตรค่ะและในวันนี้นะคะฝน6ชั่วโมงในช่วงเช้านะคะ 1.6 มิลลิเมตรกันค่ะสำหรับเมื่อวานมีการวัดปริมาณฝนได้2ที่ด้วยกันนะคะที่ได้บอกกันไป 0.8 มิลลิเมตรนั้นที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะส่วนที่นิคมสร้างตนเองปากจันค่ะวัดได้ 5.8 มิลลิเมตรนะคะช่วงนี้ขอให้ติดตามรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะค่ะแล้วมาต่อกันนะคะด้วยข่าวสารในจังหวัดระนองกันบ้างนะคะจังหวัดระนองตอนนี้บรรยากาศก็คึกคักนะคะด้วยงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ค่ะเมื่อวานก็ได้มีพิธีเปิดกันไปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปีกิจกรรมระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ค่ะที่ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนองนะคะโดยมีนางลัคนารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนายคมกฤษฉันมารีรัตน์ประธานคณะกรรมาธิการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎรนะคะพร้อมด้วยนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญนายวิทยาปรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักทีเดียวนะคะและในกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เป็นการจัดขึ้นนะคะ2วันด้วยกัน14และ15สิงหาคมที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองนะคะนางสาวปริชาติชูดำท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะว่าการจัดงานระนองมิวสิกเฟสติวัล2026เพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดระนองให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงนะคะตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวค่ะโดยมีกิจกรรมสำคัญนะคะได้แก่คอนเสิร์ตจากศิลปิน2วันและมีกำหนดนะคะว่าวันละ3วงด้วยกันบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีการจัดพื้นที่สร้างสรรค์นะคะ Creative Space และ Wall Art กำแพงศิลปะและนอกจากนั้นแล้วก็มีกิจกรรม Random Dance กิจกรรมแชร์สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดระนองค่ะแล้วมีการลุ้นรับเสื้อระนองมิวสิกเฟสติวัล2026แตะขอบฟ้ากลางเมืองระนองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นจุดถ่ายภาพนะคะอีกจุดหนึ่งที่ให้ผู้ที่ไปร่วมงานนะคะได้เก็บภาพบรรยากาศกันสำหรับเมื่อวานค่ะประธานในพิธีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวนะคะว่าระนองมิวสิกเฟสติวัลเป็นเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เทศกาลดนตรีและกิจกรรมด้านศิลปะเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้เกิดขึ้นในจังหวัดระนองค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการด้านต่างๆทั้งด้านการท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารและร้านจำหน่ายของที่ระลึกพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนและสร้างความสุขร่วมกันนะคะสำหรับบรรยากาศภายในงานนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคลื้นทีเดียวโดยมีวงดนตรีที่ประชาชนชาวระนองและจังหวัดใกล้เคียงนะคะรอคอยค่ะคือบอดี้สแลมซึ่งก็ได้สร้างประวัติการคนร่วมชมคอนเสิร์ตล้นลานเวทีสามารถสร้างสีสันสร้างความสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดระนองได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังเรามานะคะแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้สำหรับผู้ที่ต้องการนะคะจะร่วมส่งผลงานนะคะในเรื่องของตอนนี้นะคะจังหวัดระนองเองก็ได้เปิดสนาม Challenge Creator ทั่วประเทศก็ถือว่าจะเป็นการเปลี่ยน
หน้าฝนให้คนทั้งโลกได้ว้าวกันนะคะเปิดมุมมองที่ไม่เคยมีใครมองเห็นและชวนคนไทยทั้งประเทศจับกล้องหยิบมือถือตามหาประสบการณ์ดีๆที่ระนองนะคะถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมจาก5อำเภอให้ปังผ่านนะคะช็อตคลิปหรือว่าในคลิปสั้นๆจนคนหยุดดูไม่ได้ชิงรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศกิตติคุณนะคะก็แยกนะคะเป็น3รุ่นด้วยกันคือรุ่นประชาชนทั่วไปแล้วก็มีรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3และรางวัลชมเชย5รางวัล นะคะรุ่นเยาวชนอายุระหว่าง 16-18 ปีมีรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3เช่นเดียวกันส่วนรางวัลชุมเชยนั้น5รางวัลค่ะรุ่นเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีรางวัลที่1รางวัลที่2และรางวัลที่3นะคะพร้อมด้วยรางวัลชุมเชย3รางวัลค่ะเงื่อนไขการส่งผลงานนะคะผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยจะเป็นผู้ที่อยู่จังหวัดใดก็ได้ส่งผลงานได้ท่านละ1คลิปทำคลิปแนวตั้งนะคะความยาว 1-3 นาทีถ่ายทำในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างน้อยๆเลยคือจะต้องมี2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอของจังหวัดระนองถ่ายทำจริงห้ามใช้ AI สร้างภาพหรือบุคคลหรือฉากใดๆนะคะผลงานต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือรับรางวัลที่ใดมาก่อนค่ะสามารถสมัครและส่งผลงานได้วันนี้วันแรกนะคะท่านผู้ฟังขา15สิงหาคมไปจนถึงวันที่15ตุลาคมก็จะสิ้นสุดกันในช่วงเวลา 23:59 นาทีนะคะถ้าหากว่าเปิดไม่ได้ก็รบกวนก็ปี้ลิงก์ไปเปิดที่เบราว์เซอร์ได้ทั้งหมดนะคะ Google Chrome หรือว่า Safari นะคะและจะมีการประกาศผลค่ะ14พฤศจิกายนนะคะก็จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขหลักเกณฑ์การประกวดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะเพื่อเป็นการปลุกไอเดียแล้วก็ประกาศศักยภาพความเป็นครีเอทีฟในตัวท่านนะคะร่วมเล่าเรื่องราวดีๆของระนองให้คนทั้งโลกได้ตราตรึงกันนะคะอย่างน้อยต้อง2อำเภอด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังวันนี้เวลาของการติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวนะคะก็ถือโอกาสร่ำลากันก่อนนะคะท่านผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะเวลาเดิมหลังครบธงชาติเวลา 18:00 นะคะอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไหม
4: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการเย็นนี้ที่ระนอง

0: จัง
1: สวัสดีครับ
2: อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจ

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งค

ท่านกำลังรับฟังเย็นนี้ที่ระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่0778808832สวทระนอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าดับไฟป่าเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่รัฐบาลยืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมรับการตรวจสอบย้ำเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าดับไฟป่าเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงบริเวณบ้านโคกเหล่าหมู่ที่6ตำบลเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นหลังลมกระโชกแรงทำให้ไฟลุกลามขยายเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลังและรถดับเพลิงจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งปภ.จังหวัดอบต.เทศบาลหน่วยควบคุมไฟป่าเข้าฉีดน้ำสกัดและควบคุมแนวไฟเพื่อป้องกันการลุกลามพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเคร่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนชิงได้เปิดช่องทางติดต่อฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเข้าสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าบริเวณพื้นที่พรุควนเคร่งเบื้องต้นปภ.ได้จัดส่งรถดับไฟป่ารถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตรรถบรรทุกเล็กและกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีเข้าปฏิบัติการในพื้นที่และได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มความสามารถโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ติดตามทิศทางการลุกลามของไฟอย่างต่อเนื่องและหากจำเป็นต้องเพิ่มกำลังหรือเครื่องมือพิเศษให้เร่งประสานสนับสนุนทันทีเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังพบไฟป่าปะทุซ้ำหลายจุดพร้อมกำชับให้เร่งควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุที่มีระดับน้ำต่ำทำให้ความเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินป้องกันลุกลามเป็นวงกว้างขณะที่แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางจากเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งเนื่องจากไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้างเข้าสู่สวนปาล์มน้ำมันของประชาชนและเข้าใกล้โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาซึ่งอยู่ห่างประมาณ150เมตรเบื้องต้นพบประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คนจึงมอบหมายให้ทีมเซิร์ชลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดต่างๆเพื่อเตรียมแผนป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งเริ่มต้นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามแผนเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำเกียนและการขุดลอกแม่น้ำน่าน
2: นายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานเร่งด่วนด้านการป้องกันอุทกภัยโดยมีนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ โดยจุดแรกติดตามแผนปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงซึ่งพบปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างกรมชลประทานจึงจัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินวงเงิน26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการเสร็จแล้วคาดว่าจะช่วยป้องกันอุทกภัยให้5หมู่บ้านรวม674ครัวเรือนและพื้นที่กว่า 2,900 ไร่จากนั้นลงพื้นที่ติดตามแผนขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรประมาณดินขุดกว่า 791,000 ลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่ถึง4อำเภอภายใต้งบประมาณ 97,500,000 บาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลประโยชน์กว่า 13,700 ครัวเรือนนายพระดอนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการตาม9มาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนอย่างทันท่วงทีรลดานาเกลือสวทน่านรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรที่จังหวัดสกลนคร
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรที่อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพราะการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งซึ่งจากการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง
4: การพัฒนาอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนและเกษตรกรชาวจังหวัดสกลนครในครั้งนี้จะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที
3: ่จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลาหางในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครสำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนกรมชลประทานมีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,574 วงเงิน764ล้านบาทคาดว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้จังหวัดสกลนครมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 14,800 ไร่พื้นที่ได้รับประโยชน์ 3,800 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์ 3,650 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดสกลนคร
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อยอดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างจังหวัดอุดรธานีเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของประเทศ
5: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่สาธารณะควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งสร้างพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยซึ่งสวนสาธารณะหนองขอนกว้างจังหวัดอุดรธานีถือเป็นอีกหนึ่งผลสัมฤทธิ์ของการขับเคลื่อนนโยบายนี้จากการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการรับของเมืองนำโครงการนี้ไปใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อสร้างเมืองน่าอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปด้านนายพงษ์นารายณ์ยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการรับของเมืองกล่าวเพิ่มเติมว่าสวนสาธารณะหนองขอนกว้างได้รับการพัฒนาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครันเช่นเป็นทางวิ่งออกกำลังกายรอบสวนกว้างระยะทาง 2.4 กิโลเมตรทางจักรยานและลู่วิ่งภายในระยะทาง961เมตรศาลาพักผ่อนศาลาอเนกประสงค์ห้องน้ำบริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงแนวทางการปฏิรูประบบราชการจำเป็นต้องปรับกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการว่ารัฐบาลเห็นความจำเป็นต้องปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและข้อจำกัดด้านการคลังของประเทศโดยมุ่งปรับทั้งด้านกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากเมื่อเทียบกับภารกิจส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนสูงจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการด้านกำลังคนอย่างจริงจังโดยมาตรการต่างๆผ่านการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานกพ.สำนักงานกพ.ร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับแนวทางลดกำลังคนภาครัฐจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยตั้งเป้าหมายลดอัตรากำลังข้าราชการลงร้อยละ15ภายในปี2575หรือในช่วง6ปีข้างหน้าพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การเลิกจ้างหรือให้ข้าราชการออกจากราชการทันทีมาตรการสำคัญคือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยหากเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นจริงจะพิจารณาเป็นรายกรณีรวมถึงยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาตั้งแต่ปี2567
7: รัฐบาลได้ไปศึกษามาแล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการต่างๆสรุปก็คือเราจะลดกำลังคนโดยเป้าหมายจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆบอกลดกำลังคนก็ไล่คนออกไม่ใช่นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้จากกพร.ก็คือว่าภายในปี2575จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15%
6: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยว่ารัฐบาลจะทยอยยุบตำแหน่งใน11สายงานเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุราชการได้แก่เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณรักษ์ผู้ประกาศและรายงานข่าวโดยมาตรการดังกล่าวใช้กับส่วนราชการบริหารส่วนกลางและผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อจนเกษียณอายุราชการนอกจากนี้สิ่งที่จะดำเนินการควบคู่กันคือการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการโดยมุ่งยกเลิกหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนโดยเฉพาะส่วนกลางในภูมิภาคที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐบาลตั้งเป้าลดลงร้อยละ10พร้อมกันนี้จะระงับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการปรับปรุงกระบวนการทำงานการนำเทคโนโลยีมาใช้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถทำงานได้หลากหลายโดยการดำเนินการจะค่อยเป็นค่อยไปรวมถึงผ่านการศึกษาและวางแนวทางอย่างรอบคอบพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมั่นใจรัฐบาลเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวพร้อมรับการตรวจสอบและย้ำเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชน
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าว่าไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องที่น่ากังวลเพราะเป็นสิทธิและหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเคารพและพร้อมรับการตรวจสอบเนื่องจากรัฐบาลทำงานทุกวันและรัฐมนตรีทุกคนสามารถชี้แจงในเรื่องที่รับผิดชอบได้จึงไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษรัฐบาลมีความเข้มแข็งและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนอกจากนี้ทุกฝ่ายมีหน้าที่ที่ต้องทำโดยฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลต้องเดินหน้าทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนพร้อมระบุว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีการพูดคุยและทำงานร่วมกันทุกวันจึงไม่ได้กังวลและไม่มีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้าร่วมรัฐบาลส่วนคดีหัวเลือกสวไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือพรรคการเมืองเนื่องจากการได้มาซึ่งสวเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและย้ำว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่และตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านอย่างเต็มที่
9: เราก็ต้องเคารพในสิทธิแล้วก็ในหน้าที่ที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านจะต้องทำตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลครับมีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยรัฐบาลทำงานทุกวันรัฐมนตรีทุกคนทำงานทุกวันเพราะฉะนั้นใครจะถามอะไรมานี่มันไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเก่งเพราะว่าคนที่ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบเมื่อถูกซักถามเขาก็จะต้องตอบได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอซักพอกด้วยเราต้องมั่นใจว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชน
8: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสิ่งที่กังวลตอนนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นการทำให้นโยบายรัฐบาลเกิดผลและตอบโจทย์ประชาชนโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจความเชื่อมั่นการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งออกปรับตัวดีขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport มั่นใจดำเนินการตามกฎหมายและช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
10: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าว่าไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากการดำเนินโครงการยึดตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดพร้อมมีมาตรการตรวจสอบภายในและเปิดให้ฝ่ายค้านเข้าตรวจสอบรวมทั้งได้ปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นจึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงต่อสภาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการแม้การชี้แจงอาจไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายค้านก็ตามนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าโครงการ THAI Passport เป็นโครงการที่ดีและควรส่งถึงประชาชนเพราะช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยที่ผ่านมาได้นำโครงการไปนำเสนอในเวที World AI Conference ที่ประเทศจีนและได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีหลายประเทศซึ่งมองว่าแนวทางดังกล่าวสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในหลายประเทศได้
11: ไม่กลัวไม่กังวลอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเรายืนหยัดในกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับได้มีการตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ให้ความร่วมมือให้ทางฝ่ายค้านตรวจสอบเองแล้วก็ได้มีการไปทำในเรื่องของการปรับปรุงตัวสัญญาให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมอีกจากที่ได้อยู่แล้วผมชี้แจงได้แบบถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่างแน่ๆแต่ก็มั่นใจเหมือนกันว่าต่อให้ชี้แจงยังไงก็ไม่ถูกใจฝ่ายค้านผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างที่สุดมันเป็นการลดการเหนื่อยล้ำ
10: ส่วนจะต้องหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคภูมิใจไทยเพื่อกำหนดทิศทางการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นั้นนายชัยชนกกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องมีการหารือเนื่องจากมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมหยิบยกประเด็นนอมินีและอาวุธปืนมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเรื่องนอมินีกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการชี้แจงอย่างเต็มที่ในทุกมิติเพราะที่ผ่านมาตนเองได้ร่วมกับตำรวจและหลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามและปราบปรามการกระทำผิดมาอย่างต่อเนื่องส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนกรมการปกครองได้จัดทีมขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งการออกใบป.3ใบป.4การซื้อเครื่องกระสุนและสนามยิงปืนดังนั้นมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้อย่างแน่นอนกรมการปกครองชี้แจงพ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยที่ตรวจสอบพบตัวเลข 10,000 รายทั่วประเทศยังไม่ใช่ผลสรุปอย่างเป็นทางการโดยสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศคัดแยกรายการต้องสงสัยย้อนหลังแล้วและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
12: กรมการปกครองมีหนังสือชี้แจงกรณีนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการหรือกมธ.การกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าการสวมสิทธิสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ทำกันมานานแล้วและอาจมีผู้เข้าข่ายกระทำผิดทั่วประเทศสูงถึง 10,000 รายยืนยันว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรสถานะบุคคลสัญชาติและความมั่นคงของประเทศโดยข้อมูลกรณีที่พบผู้เข้าข่ายประมาณ 1,000 ถึง 1,500 รายจากโรงพยาบาลเอกชน8แห่งในกรุงเทพมหานครเป็นเพียงกลุ่มที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานเพิ่มเติมยังไม่ได้สรุปว่าทุจริตทั้งหมดส่วนตัวเลข 10,000 รายทั่วประเทศก็ยังไม่ใช่ผลสรุปทางการโดยสั่งการให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศคัดแยกรายการต้องสงสัยย้อนหลังแล้วขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ร่วมมือกับตำรวจกรุงเทพมหานครและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งพ่อทิพย์บุคคลต่างด้าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่รัฐหากพบทุจริตจะเพิกถอนสัญชาติและรายการทางทะเบียนทันทีสำหรับการตรวจ DNA ใช้เป็นหลักฐานสำคัญเฉพาะกรณีจำเป็นโดยคัดกรองจากเอกสารและเวชระเบียนก่อนพร้อมประสานหน่วยนิติวิทยาศาสตร์รองรับการตรวจต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการทุจริตทางทะเบียนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6410ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีใต้ประกาศเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีโดยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีโดยการเจรจาดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงมาตรการต่างๆที่นำไปสู่การจำกัดขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้นำเกาหลีใต้ยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายบานปลายอีกด้วยทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศยกเลิกการรวมชาติและกำหนดให้เกาหลีใต้เป็นรัฐที่เป็นปฏิปักษ์ที่สุดต่อเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินโดนีเซียที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย20รายบาดเจ็บ6รายและมีผู้ประสบภัยติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีก2รายนอกจากนี้เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ยังส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและทำให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายด้านสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังประเมินจำนวนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยพร้อมกันนี้ BNPB ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ที่อาจเกิดขึ้นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ฉบับที่1ในช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 21:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 19 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรและเวลา 15:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
15: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้15สิงหาคม2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับทีมงานในห้องส่งคุณบุญประกอบอบอุ่นแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชพรชัยโสดาคุณอากรศิริพิทักษ์และอัครเดชคำจุระนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับคุณผู้ฟังครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมปราจีนบุรีฟุตบอลคลินิกนะครับเสริมทักษะเยาวชนสร้างอนาคตฟุตบอลไทยนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็วันนี้ได้เห็นเยาวชนหลายคนนะครับมาร่วมกันฝึกทักษะฟุตบอลนะครับโดยพี่หลอเรด้านะครับพี่ชัยคงศรีครับอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยก็นำทัพนะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ นอกจากพี่หลอแล้วยังมีชรินทร์ปานสิรินะครับอดีตกองหน้าดาวสุดทีมชาติไทยมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ผมมาในนามของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์นะครับคุณวันกล้าขวัญแก้วนะครับแล้วก็ทางด้านของพันเอกปรวุฒิทองชิงานะครับอดีตเลขาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับคุณแล้วก็หลายท่านนะครับมาร่วมกันรวมถึงกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็คือการเตะฟุตบอลครับระหว่าง VIP ปราจีนบุรีนะครับซึ่งนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและก็ท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรีนะเตะกับด้านของศิษย์เก่า3ศีลนะครับซึ่งท่านผู้ว่านะปราจีนบุรีก็เป็นศิษย์เก่าเรียน3ศีลด้วยนะครับร่วมกับทีมผู้สื่อข่าวกีฬานะครับเตะฟุตบอลร่วมกันนะครับวันนี้ก็เลยอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับมาพูดคุยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับคุณสมุทัยเพ่งแจ่มนะซึ่งมาร่วมนะทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับเริ่มต้นนะจากเรื่องของกิจกรรมของฟุตบอลแล้วนะครับก็มาติดตามความเคลื่อนไหวของสนุกเกอร์จบไปเมื่อสักครู่จบไปหมาดหมาดนะฮะแบบว่าน้ำยังเปียกอยู่เลยนี่นะทางด้านของหมูปากน้ำครับนะเข้าชิงชนะเลิศแล้วนะฮะในการแข่งขันสนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่น2026นะครับแล้วก็ลุ้นเลยนะครับในการคว้าแชมป์รายการนะครับรายการนี้ครั้งแรกในระดับโลกนะครับซึ่งวันนี้นะนพพลแสงคำนักสนุกเกอร์มือ45ของโลกสร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่นะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับโจยุหลงมือ22ของโลกจากจีนนะครับชนะไป6-5เฟรมนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไชน่าโอเพ่น2026ครับลุ้นแชมป์รายการจัดอันดับโลกครั้งแรกในอาชีพนะครับผลงานร้อนแรงนะครับโอ้โหผ่านนักสนุกเกอร์ระดับโลกมานะ4นัดติดต่อกันครับจัดชั้นมือ1ของโลกรอบ32คนรอนนี่โอลซูลิแวนมือ14ของโลกรอบ16คนรอบ8คนชนะชอนเมอร์ฟี่มือ6ของโลกนะครับรอบรองชนะเลิศชนะโจยุหลงมือ22ของโลกนะครับถึงแม้ว่าเป็นรองแต่ว่าความนิ่งความเฉียบขาดนะครับชนะไปแบบสุดระทึกเลยนะครับ6-5เฟรมนะครับที่ผมดูอยู่นะ5-3นะครับเขาไล่มา5-4 5-5และเราเบียดชนะสุดท้ายในเฟรมสุดท้ายนะครับ6-5เฟรมนะครับซึ่งชัยชนะนัดนี้ของนพพลแสงคำผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการสนุกเกอร์อาชีพโลกเป็นครั้งที่2ต่อจากสกอตติสโอเพ่น2023และมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการจัดอันดับโลกครั้งแรกของตัวเองนะครับซึ่งโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศนะครับหมูปากน้ำจะเจอกับผู้ชนะระหว่างมาร์คเซลบี้มือ9ของโลกที่เจอกับสจวตวิงแฮมเบอร์27ของโลกนะซึ่งจะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับเราก็ขอแรงเชียร์นะคนไทยทั้งประเทศนะครับร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับหมูปากน้ำนะครับลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกอาชีพรายการแรกกลับสู่ประเทศไทยนะครับกลับสู่ประเทศไทยกับหมูปากน้ำนะครับส่วนวอลเลย์บอลเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026 FIVB วอลเลย์บอลอายุ17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานดิเอโกประเทศชิลีนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยตี4ครับไทยเจอกับไชนีสไทเปนะครับซึ่งผู้เล่นของเรา6คนแรกก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับที่เราชนะโปแลนด์ในรอบก่อนหน้านั้นนะครับมีจามิกรเคนแก้วกัปตันทีมนะครับมีทางด้านของพัทรพรธรมัตนะครับมีชยานุชอินทนูมีพัทรพรดาราไกรและณัฐมนต์อาจเชื้อนะครับไทยกับไต้หวันก่อนหน้านั้นเจอกันนะครับในการชิงแชมป์โลกรุ่น U17 ปีครั้งเดียวนะครับในปี2024ตอนนั้นไต้หวันชนะไป3-0นะครับในรอบเพลย์ออฟ16ทีม
ไต้หวันนั้นจบปีนั้น2024นั้นอันดับที่4ไทยจบอันดับที่11นะครับขณะที่ชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ16ปีนะครับล่าสุดปีที่แล้วที่จอร์แดนไต้หวันชนะไทย3-1นะครับในรอบแรกกลุ่มดีไต้หวันคว้ารองแชมป์ไทยจบอันดับที่6นะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นะฮะองค์ประชาที่ผ่านมาผมตื่นมาดู T4 นะครับชนิดไทเปนะครับทำได้ดีกว่านะสู้กับเรานะชนะเราไป3-2เซตนะครับในเซตแรกเนี่ยนะเริ่มเป็นเซตแรกก่อนนะครับไทยชนะไปก่อน25-15นะเปิดหัวไวนะชนะไปก่อน25-15ครับเซตที่2นะฮะเรานำเนี่ยเล่นดีมาตลอดนะนำถึง24-22นะแต่ปิดเซตไม่ได้ครับแต้มเดียวนะทางด้านของชนิดไทเปหรือไต้หวันเนี่ยนะครับไล่มาเสมอ24เท่ากันและเขาแซงชนะไป26-24เสมอ1-1ครับแล้วก็ในเซตที่3ครับโอ้โหสูสีจนมาถึงตามเราไล่ตามมาที่24-24แล้วก็เข้าสู่ไทเบรกกันต่อนะห่าง2แต้มที่สุดแล้วนะไต้หวันมาเบียดชนะ29-27ครับนำนะ2-1เซตครับเซตที่4ไทยชนะบ้างครับคราวนี้25-22ลุ้นกับเซตสุดท้ายเซตที่5แต้ม15ครับและปรากฏว่าไต้หวันคมกว่าครับคราวนี้แน่นกว่าไทยพลาดเองทำแต้มไหลชนะเราไป15-7นะครับก็เราแพ้ไปนะเราไปเล่นรอบจัดอันดับ5-8จะไปเจอกับผู้แพ้ระหว่างตุรกีกับเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้1นะครับของเราน้องณัฐมนต์เนี่ยทำไว้32คะแนนนะตก31แล้วก็บล็อก1คะแนนนี่อนาคตทีมชาติไทยเลยนะครับทำแต้มเยอะมากนะครับไม่เป็นไรครับเราถือว่าทำความได้ดียอดเยี่ยมนะครับเราแพ้ไปอย่างสูสีนะเราก็ไปลุ้นในอันดับที่5ถึงอันดับที่8ต่อไปนะครับส่วนลูกยางสาวไทยนะฮะประกาศรายชื่อวอลเลย์บอลชุดใหญ่นะครับลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จีนชิงตั๋วโอลิมปิกเกม2028นะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง14คนในลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21-30สิงหาคมที่เมืองเชียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับตัวเซตนี้ก็มีพรพันธ์เกิดปราดนะครับกัปตันทีมนะครับมีณัฐนิชาใจแสนนะครับลิเบโร่ปิยนุชแป้นน้อยกับกัญญรัตน์ขมงนะครับบีหลังพิมพิชยากกรำและอัชรพรคงยศนะครับบอลเร็วทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์แก้วกัลยากมุทลากัญญารัตน์ขุนเมืองนะครับหัวเสาสถิภาพรจันทวิสูตรวริศราธิศรีทาเลิศนะครับชัชชอนโมกศรีจิดาภานาหัวหนองและก็นะฮะนักกีฬาของเราโปรแกรมการแข่งขันนะครับของทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มนะครับในกลุ่ม B นะครับที่เราต้องเจอกันนะครับ21สิงหาคมนะครับเจอกับออสเตรเลีย13:00 น. 24สิงหาคม14:00 น. เจอกับอินโดนีเซียและ25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานนะครับแชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกเกมซึ่งเราตั้งหมุดหมายเป้าหมายนะครับว่าวอลเลย์บอลสาวไทยต้องแชมป์วอลเลย์บอลในการชิงแชมป์เอเชียนะเพื่อคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับส่วนอันดับที่2ถึง3นะครับได้สิทธิ์ไปแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก2027นะครับน้องเพียวอัชรพรคงยศก็บอกว่าหมุดหมายเดียวนะที่เราต้องการนะครับก็คือต้องแชมป์นะเราต้องแชมป์เท่านั้นนะครับตอนนี้นะเป้าหมายของเราเพื่อจะไปโอลิมปิกเกมนะครับเรามี2ปัจจัยสำคัญนะที่เราต้องเตรียมพร้อมนะครับก่อนการแข่งขันก็คือสภาพร่างกายนะฮะเรามีเวลาเตรียมตัวจบ CV ครับ1อาทิตย์นะครับก็รีบฟื้นฟูร่างกายนะครับอะไรที่เสริมได้ก็รีบทำให้มากที่สุดนะครับแล้วเราจะเดินทางไปจีนสัปดาห์หน้านะครับก็ตอนนี้ร่างกายเราดีมากนะครับเราฟื้นฟูร่างกายในส่วนที่ใช้งานแล้วเหนื่อยตอนนี้ไปเพิ่มเติมพลังกายให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ปรับจังหวะการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะครับปรับจังหวะการเล่นให้เข้ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเสาหรือบีหลังนะตัวเองจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะเป้าหมายย้ำอีกครั้งคือการไปแล้วได้แชมป์นะเพื่อไปโอลิมปิกเป็นเป้าหมายหลักของเรานะขอกำลังใจเชียร์นักกีฬาของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงบ่าย3ที่ผ่านมากับการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในการแข่งขันซีการีเมอร์ดิก้าครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกนะครับไทยเจอกับอินโดนีเซีย B นะครับทีมบูตรีนูซันดานูซันตารานะครับเมื่อ15นาฬิกาที่ผ่านมาที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตุสครับปรากฏว่าทีมชาติไทยนะเอาชนะไปนะครับในนัดแรกนะ2-0นะครับโค้ชมิมนะครับธิดารัตน์เอื้อสุขุก็วางทางด้านของกวินธิดากิจคุณทศกัปตันทีมนะครับก็ยังมีทางด้านของวรินทร์พงโคกศรีแล้วก็วิรินคำศิลาเมอร์ด็อกส์นะครับ
เป็นผู้เล่นหลักของเราในชุดนี้นะครับซึ่งผลปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาเราทำประตูได้เร็วนะครับจากการยิงของมิริคาซิล่าเมดด็อกนะครับให้ไทยนำในครึ่งแรกนะครับ1ประตูต่อ0นะฮะทางด้านของมิริคาซิล่าเมดด็อกซึ่งเป็นทีมชาติไทยชุด U16 นะมาติดชุดนี้นะยิงให้ไทยนำ 1-0 ครึ่งหลังเราก็มีการเปลี่ยนตัวบ้างนะครับแล้วก็ทำเกมรุกได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ประตูที่2ในนาทีที่88นะครับจังหวะที่วิทยาดาวรรณสินนะครับได้บอลนะครับแล้วก็วอลเลย์ในเขตโทษให้ไทยนะครับยิงเข้าไปนะครับนํา 2-0 นะครับก็คว้าชัยชนะไปซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงซีการดี้เมเดก้าคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2นะครับก็จะเจอกับจอแดนที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตุสจังหวัดชวากรางประเทศอินโดนีเซียในวันที่17สิงหาคม2569เวลา20นาฬิกานะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดทางซีการดี้เมเดก้าคัพนะครับก็ชื่นชมนักกีฬาของเรานะครับรอติดตามกันส่วนในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับไทยกับสิงคโปร์นะฮะนัดแรกเราไปเยือนที่สิงคโปร์นะครับที่ชาลันเบซาสเตเดียมนะครับ20นาฬิกาสิงคโปร์เจอกับไทยนะฮะก็ของเราเนี่ยชุดใหญ่เลยนะครับเตรียมมาที่จะลุยกับสิงคโปร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกำพลนะฮะปฐมอคาคุณนะมานูเอลทอมเบียนัทพงศ์สาริยาอุเซมมาเที่ยงคำนะครับนริบดินวีรวัฒน์โนดมสารัตยูเย็นคณะคำยกเสกสรรราตรีพี่ชาอุตสาห์นะครับยศกรบุรพาเทศักดิ์เผยพิมานี่ชุดใหญ่นะฮะตอนนี้ฟิตเต็มที่นะครับซึ่งแม้ว่าสถิติเจอกันนะครับในชิงแชมป์อาเซียนทั้งหมด11ครั้งที่ผ่านมานะครับเราเหนือกว่านะชนะ7เสมอ2แพ้2ครั้งแต่ว่าการแพ้2ครั้งในการเจอกับสิงคโปร์นะครับก็เป็นสถิติอยู่นะว่าในการเจอกันในรอบเนี่ยเราเคยรอบรองรอบชิงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราแพ้สิงคโปร์นะที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันรายการนี้นะครับแต่สถิติก็มีไว้เป็นข้อมูลเฉยๆนะครับถึงเวลาเล่นกันจริงๆนะครับในสนาม90นาทีรอลุ้นและรอติดตามกันว่าใครจะชนะในนัด

0: ผู้สอน2รายนะฮะผู้จัดการทีม1รายและนักกีฬาด้วยนะฮะสุดท้ายบทลงโทษเนี่ยนะฮะมีการปรับเกิดขึ้นนะครับมีการปรับเกิดขึ้นเป็นจำนวน 50,000 บาทนะครับทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมนะครับล่าสุดนั้นสมาคมนะเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะช่วยรักษาศักยภาพของทีมชาติไทยนะครับสมาคมนายธนาชัยประสิทธิ์ครับก็นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยบอกว่าสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยครบกระบวนการพิจารณาและคำตัดสินของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับก็มีการพิจารณาอย่างรอบครอบแล้วนะครับเราก็สมาคมจะขอที่จะนะรับผิดชอบในส่วนชำระค่าปรับนะครับยังไงกับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับ
1: ที่ปราจีนบุรีในช่วงนี้ฝนตกนะครับคุณฟังครับ
0: บันทึกเสียงไปในช่วงเวลา 18:00 น.ก็มีเสียงฝนด้วยอะไรด้วยนะต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับจากปราจีนบุรีนะนั่งอยู่ที่ปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับเราไปกันที่ชัยนาทนะชัยนาทกับทางด้านของจักรยานนะครับที่ชัยนาทก็คึกคักนะครับวันนี้ทั้งนักกีฬานะครับทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการแข่งขันจักรยาน2ล้อ Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทนะครับคึกคักนะครับนักปั่นจากทั่วประเทศเข้ามาแข่งขันนะครับทางด้านพ่อเมืองชัยนาทนะครับคุณภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์นะครับท่านพ่อเมืองชัยนาทท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทบอกว่าการจัดการแข่งครั้งนี้เนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทนะได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ยืนยันนะครับหากสมาคมกีฬาจักรยานมอบโอกาสให้ชัยนาทเป็นเจ้าภาพต่อในปี2570นะจังหวัดก็มีความพร้อมนะครับด้านพลเอกเดชาหิมกระสีนะครับบอกว่าสมาคมนะครับใช้รายการ Thailand Open เนี่ยเป็นเวทีเปิดโอกาสนักกีฬาหน้าใหม่แล้วก็ดาวรุ่งทีมชาติไทยก้าวสู่ทีมชาติไทยในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นความคืบหน้าด้วยนะฮะในการแข่งขันรายการนี้นะครับหลายเกมนะก็เป็นการเตรียมนักกีฬาไทยทั้งลู่ถนนเสือภูเขาวีเอ็กนะครับก่อนลุยศึกการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่านะครับซึ่งในการแข่งขันสนามที่3ของจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประจำปี2569สนามที่3นะครับ 15-16 สิงหาคมที่สนามกีฬา BFX อบจ.ชัยนาทเขาพยายจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็วันนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบนะครับได้รับเกียรติจากนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานนะครับพร้อมด้วยพลเอกเดชาเห็นประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในโครงการ TCA Green Cyclingเน้นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อนภายใต้ชื่อขวัญใจชัยนาทนะครับมีนักปั่นจากชมรมจักรยานต่างๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับให้ความสนใจหลายร้อยคนนะครับนำจักรยานมาร่วมปั่นตามเส้นทาง 16.9 กิโลเมตรนะครับท่านผู้ว่าก็ยิ้มเลยนะเพราะว่าประชาชนชัยนาทได้ให้ความร่วมมือนะครับคึกคักมากนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านผู้ว่าก็บอกว่าชัยนาทก็มีเป้าหมายนะครับในการเป็นหมุดหมายของเมืองท่องเที่ยวเมืองกีฬาและเมืองสุขภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาคมขอบคุณนักกีฬาขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือนชัยนาทนะครับนะส่วนผลการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับนะผลการแข่งขันวันนี้นะหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น18ปีรุ่นประชาชนชายนะฮะผมรายงานรุ่นประชาชนชายแล้วกันนะฮะประชาชนชายนี่ระยะทาง52กิโลเมตรนะครับที่1เป็นมนตรีธีรทีพนะฮะคว้าแชมป์ไป1ชั่วโมง27นาทีนะครับที่2สัญลักษณ์แบ่งสันเทียนะครับ1ชั่วโมง29นะครับชนะขาดเลยกว่า2นาทีนะครับแล้วก็ประชาชนหญิงระยะทาง52กิโลเมตรนะครับที่1ก็คือรภัทรพรกีระไพบูลย์กลิ่นนะครับนักปั่นสเปเชียลไลท์ลพบุรีนะ1ชั่วโมง54นาทีที่2ใจรุ่งเทพราชานะครับจักรยานไม้ไผ่ราชบุรีนะ1ชั่วโมง55นาทีก็ถือว่าแม่ชนะกันนิดเดียวนะครับผลการแข่งขันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับในการแข่งขันนะครับจักรยานเสือภูเขาทางเรียบนะก็ไปติดตามเช็คผลการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันกันต่อสำหรับรายการ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3ครับพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลย 7:30 นาทีนะครับนะครับพรุ่งนี้เนี่ยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ปล่อยตัวนักกีฬานะฮะเส้นทางพรุ่งนี้ก็รอลุ้นกันนะฮะพรุ่งนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยทางช่องทางของ Thailand

Cycling Association แล้วก็ YouTube TCA Channel นะ 7:30 น.เป็นต้นไปนะครับรอติดตามกันว่าจักรยานนะครับประเภทถนน Thailand Open พรุ่งนี้ใครจะได้แชมป์รอติดตามกันนะครับจากจักรยานไปดูกอล์ฟนะฮะการแข่งขันกอล์ฟ LPGA Tour รายการ Portland Classic ที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกานะครับนักกอล์ฟสาวไทยทำผลงานยอดเยี่ยมหลังจากจบวันที่2นะครับโปรเปียโนอภิชายุบลนะฮะเก็บเพิ่ม6อันเดอร์พาร์สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์132นะครับก็นำเดี่ยวเลยนะขึ้นนำเดี่ยวนะโดยมีโปรเมียปาจารีอดันเนอร์การร้อนแรงนะครับเก็บเพิ่มอีก6อันเดอร์พาร์เช่นเดียวกันนะสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์อยู่ที่2ร่วมแม่ไทยนำไทยนะฮะที่1ไทยที่2ก็ไทยตามหลังแค่สโตรกเดียวนะครับส่วนโปรจีนอาทิยาทิติกุลมือ2ของโลกนะครับอยู่ที่5ร่วมทำ9อันเดอร์พาร์เท่ากับทางด้านของรายูแฮรันนะครับจากเกาหลีใต้นะฮะรวมมือ3ของโลกนะครับโอ้โห1 2 3 4 5นี่สกอร์นี่ใกล้เคียงกันเลยนะนะครับแล้วก็โปรคนอื่นของไทยก็ถือว่าอยู่ในการลุ้นแชมป์นะครับแค่วันที่2นะครับโปรพราวชเนตีวรรณแสนนะครับโปรฮัทสุชยาวินิจฉัยธรรม7อันเดอร์พาร์นะฮะก็อยู่ในโปรที่ลุ้นแชมป์นะครับ7อันเดอร์พาร์นะครับที่17ร่วมนะครับส่วนยังมีโปรไทยที่ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำโปรมีเอเรียจุธานุการนะครับแล้วก็โปรโมโมเรียจุธานุการนี่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับไม่ผ่านการตัดตัวนี่สนามหน้าครับสนามหน้านะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยกันต่อนะครับในโปรนะครับในการแข่งขันโปรกอล์ฟนะครับรายการที่โอเรกอนนะครับรายการปอร์แลนด์คลาสสิกนะครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่จบฟุตบอลลีกยุโรปฟุตบอลโลกนะครับเพ้อแป๊บเดียวนะกระพริบตาไม่กี่ครั้งอ้าวฟุตบอลลีกยุโรปจะเริ่มกันอีกแล้วนะครับเพ้อแป๊บเดียวสุดสัปดาห์นี้นะฮะวันพรุ่งนี้จะมีฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลถ้วยคอมมูนิตี้ชิลด์นะซึ่งหมุดหมายความว่าหลังจากนี้อีก1สัปดาห์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็จะเตะแล้วนะฮะเอาเริ่มที่คอมมูนิตี้ชิลด์ก่อนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลครับ16สิงหาคมนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็จะได้ลุ้นกันว่าใครจะครองโล่ในการโล่พิเศษนะฮะเป็นการเจอกันระหว่างทีมแชมป์ FA ครับนะกับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกก็เป็นทุกเป็นประเพณีแหละครับนะบ้านเราก็มีนะแชมป์ลีกสูงสุดกับแชมป์ถ้วยสูงสุดนะจะมาเตะ กันก่อนนะ1สัปดาห์ก่อนที่จะแข่งขันพรีเมียร์ลีกเกิดขึ้นนะครับโอ้โหแป๊บเดียวเองนะรอลุ้นกันนะครับสำหรับการแข่งรายการนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ใครจะได้ครองโล่ดคอมมูนิตี้ชิลด์2026นะครับระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเปลี่ยนโค้ชใหม่แล้วนะกับอาร์เซนอลนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนค่ำคืนนี้นะฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะปีศาจแดงนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเจอกับปีศาจแดงดำ AC มิลานจากกาโชซีรีอาที่มีโรเบนอโมริมครับอดีตกุนซือของแมนยูมาคุมทีมครับเจ้าของแผนการเล่นหลัง3ตัวนะฮะตอนนี้ทำหลัง3ตัวแมนยูไม่รุ่งนะฮะก็ไปมุ่งหลัง3ตัวให้กับ AC มิลานนะเชื่อมั่นในระบบกองหลัง3ตัวแต่ว่าคู่นี้แข่งกันที่3กลางที่โปแลนด์นะครับสนามตาซินสกี้อารีนานะครับ20:45 ค่ำคืนนี้นะครับดูฟุตบอลไทยกับสิงคโปร์จบแล้วนะก็ได้เชียร์แมนยูเจอกับเอซีมิลานนะ2ปีศาจเจอกันจะเป็นปีศาจแดงเฉยๆหรือว่าปีศาจแดงดำนะจะชนะนะครับแต่ว่านักเตะคนนึงล่ะนะฮะที่จะได้ลงทีมชาติอังกฤษคอบบี้ไมนูนะฮะคนนี้บอกว่าผมจะเจอกับรูเบนอโมริมนะเขาเป็นทีมชาติอังกฤษนะสมัยที่อโมริมอยู่เนี่ยไม่ได้เล่นเลยฮะอโมริมมองข้ามช็อตนะมองไม่เห็นคอปปี้ไมนูไม่ทราบมันหลบอยู่ที่ไหนนะครับก็พอไมเคิลคาริกนะไมเคิลคาริกมาคุมทีมโอ้โหสร้างเมนูข้างคอปปี้ไมนูคอปปี้ไมนูนะให้โด่งดังขึ้นมานะจะติดทีมชาติเอาแล้วครับค่ำคืนนี้บอกว่าจะเจอกันอย่างแน่นอนนะนะก็ติดตามกันนะครับว่าแมนยูและแมนเชสเตอร์แมนยูหรือเอซีมิลานนะใครจะได้ครองถ้วยนัดพิเศษเนี่ยแมนยูได้2ถ้วยพิเศษไปแล้วนะในช่วงของปีซีซั่นนะครับจะได้อีกรางวัลหรือเปล่านะในค่ำคืนนี้เจอกับเอซีมิลานนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนั้นเมื่อวานนี้มีอุ่นเครื่องด้วยนะอ๋อก่อนจะไปฟอร์ดอุ่นเครื่องเนี่ยคูเมนทรีเนี่ยนะ
ช้างกระทืบโรงเนี่ยนะโคเวนทรีเนี่ยเขาทำศึกที่จะเจอทำศึกพรีเมียร์ลีกเจอกับแชมป์เก่าอาร์เซนอลในสัปดาห์หน้านะเขาอุ่นเครื่องนะโคเวนทรีเขามีแฟรงค์ลัมพาร์ดอดีตกุนซือเชลซีคุมทีมนะครับอุ่นเครื่องชนะนะชนะคู่ต่อสู้นะก็คือทีมโมนาโกนะครับจากฝรั่งเศส2ต่อ0นะแอลิซิมก็โนอุมซาอูน่ายิงประตูชัยนะทีมหนึ่งที่ที่น่าเชียร์นะโคเวนทรีนะครับคุณฟังครับอ๋อเรื่องที่น่ายินดีเด็กไทยอายุ18ปีครับไปคว้าแชมป์โฮปครับ2026ครับที่นครกวางโจวประเทศจีนครับก็คือทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอายุ18ปีครับเอาชนะรอบชิงชนะทีมปาร์ติซานเบลเกรดนะจากเซอร์เบีย2ต่อ0นะครับแต่ว่าแม้ว่ารอบชิงจะเตะกันไม่ครบนะ90นาทีฟ้าฟ้าฝนลงมากระหน่ำแต่ว่าลูกเกียบสายฟ้านักเตะเยาวชนของบุรีรัมย์ไปคว้าแชมป์ได้ฮะโอ้ชนะทีมจากยุโรปมาหลายทีมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คว้าแชมป์นะชนะเยาวชนฟอร์เรสชนะเยาวชนอกแซนแล้วนะครับแล้วก็มาชิงชนะปาร์ติซานเบลเกรดนะในเวลาเสมอ 3-3 อยู่นะก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มาชนะนะครับคว้าแชมป์ไปนะครับยินดีด้วยนะครับนี่คือว่าวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรผนึกกำลังทุกภาคส่วนปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมชำระค่าปรับแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากบทลงโทษของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติกรณียุติการแข่งขันกับมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องโดยนางชายาโสภาอายุ65ปีกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนทั้งการเสด็จเยี่ยมประชาชนการส่งเสริมศิลปาชีพและการช่วยเหลือผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งการได้มากราบทั้งสองพระองค์ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: เข้ากราบทั้งสองพระองค์อยู่แล้วศรัทธานับถือหาคำเปรียบไม่ได้เลยท่านอบเยี่ยมประชาชนน่ะชอบศิลปาชีพเพราะว่าทำให้ประชาชนมีอาชีพพระองค์พานี้เพื่อนพึ่งพายามยากนี่ก็ดีมากเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ดีมากที่เราได้มีโอกาสได้มาตรงนี้
2: เช่นเดียวกับนางสาวบัวเฮียงแซ่โคงอายุ75ปีกล่าวว่าเดินทางมามากกว่า10ครั้งเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงพระราชทานแนวทางให้ประชาชนรู้จักขยันอดทนและพึ่งพาตนเองจึงตั้งใจนำสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงพระราชทานมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
4: ประทับใจทุกอย่างท่านให้ความช่วยเหลือประชาชนบ่วงประชาชนแล้วก็สอนให้เรารู้จักสู้รู้จักอดทนก็รู้สึกว่าทุกพระองค์เขาก็ทำเพื่อประชาชนของท่านแล้วก็ให้สิ่งที่ดีๆกับประชาชน
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนไทย
5: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าโดยมีไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมด้วยโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ประสานดีไซน์ร่วมสมัยกับแนวคิดแฟชั่นยั่งยืนและโซนโอท็อปพรีเมียมที่คัดสรรสินค้า 3-5 ดาวจากทุกภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีฟู้ดฮอลล์ขนาดใหญ่รวมเมนูเด็ดจากทั่วประเทศให้เลือกสรรในที่เดียวโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนางบรรจารัตน์ธนาโชติวรพงศ์ชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเขาเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อ
2: โดยในวันนี้ตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด็ดประจำภูมิภาคต่างๆพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย
6: มาทุกปีเลยค่ะเขารวมของดีๆทุกๆอย่างของแต่ละจังหวัดมาเราไม่ต้องไปเดินหามาที่นี่ทีเดียวก็ได้ครบสะดวกเลยดีค่ะประหยัดบางคนที่เขาไม่มีอ่ะแล้วเขาอยากกินของที่มันแพงขึ้นเขาก็สามารถกล้าซื้อได้นะคะเท่าที่เห็นในตลาด
2: ขณะที่นางสาววิจิตราระบุว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำเช่นกันเนื่องจากชื่นชอบอาหารท้องถิ่นที่นำมาจำหน่ายภายในงานรวมถึงสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งหาซื้อที่อื่นไม่ได้โดยยืนยันว่าแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมงานนี้เช่นเดิม
7: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยค่ะสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
2: โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนตัดวงจรบัญชีม้าซิมม้าและเส้นทางการเงินและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจร DE Digital Chill Forum ครั้งที่1ภายใต้แนวคิดเรียนรู้ก่อนออกเดินทางในโลกดิจิทัลโดยระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งการสื่อสารการทำธุรกรรมการซื้อขายการศึกษาและการประกอบอาชีพขณะเดียวกันอาชญากรรมออนไลน์ก็พัฒนาอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นรัฐบาลจึงกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนตัดวงจรบัญชีม้าซิมม้าและเส้นทางการเงินพร้อมขยายความร่วมมือระหว่างประเทศกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยพบว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาลดลงกว่า50%เพราะมองว่าภูมิคุ้มกันของประชาชนคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจึงต้องสร้างความรู้และทักษะให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์โดยเฉพาะการหลอกให้โอนเงินและการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือโลภเพราะ Easy Money ไม่มีอยู่จริงดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
9: การหลอกลวงทางเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นถ้าใครโทรมาขอให้โอนเงินหรือว่าเราไปทำผิดตรงนั้นมาตรงนี้มาต้องจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยขอให้บอกกับตัวเองก่อนว่าไม่ต้องทำตามนั้นไม่ว่าเขาจะขู่ยังไงก็ตาม
8: สำหรับกิจกรรมนิทรรศการการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจร DE Digital Chill Forum กำหนดจัดรวม3ครั้งโดยครั้งที่1ระหว่างวันที่15-16สิงหาคมนี้ณสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางต่อไปจัดกิจกรรมครั้งที่2ที่จังหวัดอุทัยธานีและครั้งที่3ที่จังหวัดสงขลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวที่เกาะสมุยตามนโยบายรัฐบาลพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีตามนโยบายของรัฐบาลการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลนิติบุคคลในอำเภอเกาะสมุยกว่า 12,900 บริษัทพบบริษัทจำนวน 8,254 แห่งมีผู้ถือหุ้นต่างชาติและอีก875แห่งมีลักษณะอาจเข้าข่ายนอมินีก่อนนำมาขยายผลจนพบกลุ่มเป้าหมายที่มีการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกว่า33ไร่และมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาทจึงนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด 27รายส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียฝรั่งเศสและอิสราเอลอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจึงพบว่าพฤติการของกระบวนการนอมินีจะใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อทำธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ซื้อและให้เช่าวิลล่าหรูรวมถึงจัดตั้งบริษัทเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่จะขยายผลปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ชูแนวคิด AI นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
10: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนหรือ Intelligence in Science for a Sustainable Future จัดขึ้นณอาคาร 9-11แพกเมืองทองธานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กล่าวว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประเทศไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งทั้งนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ Prime Minister Science Award 2026เพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชนและครูผู้มีผลงานโดดเด่นแบ่งเป็นรางวัล Prime Minister Science Project Award สำหรับเยาวชนจำนวน5รางวัลและรางวัล Prime Minister Science Teacher Award สำหรับครูจำนวน2รางวัลซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการนำวิทยาศาสตร์และ AI ไปแก้ปัญหาได้จริงในสังคมสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถพาบุตรหลานไปร่วมได้จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนอกจากนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือ NSM ยังเตรียมขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ภูมิภาคในงานมหกรรมวิทย์ภูมิภาคระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้ณมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเน็ตแห่งชาติ2569ชูจุดแข็งนวดไทยยกระดับสู่อุตสาหกรรมสุขภาพมูลค่าสูงตั้งเป้าผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเวลเน็ตระดับโลก
11: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569หรือ National นวดไทย and Wellness Expo 2026ภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจก้าวไกลสู่สากลทั้งนี้ในปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นโอกาสยุทธศาสตร์สำคัญที่ประเทศไทยจะยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันโดยใช้นวดไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ยูเนสโกให้การรองรับเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเนื่องจากไทยมีบุคลากรด้านนวดและสปาที่เข้มแข็งกว่า 290,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบันสูงถึง 1,450,000 ล้านบาทซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยคาดว่าจะมีผู้มาเยี่ยมชมตลอดงาน3วันไม่ต่ำกว่า 2-30,000 คนขณะที่นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกล่าวเสริมว่างานในครั้งนี้จะเป็นเวทีรวบรวมนวัตกรรมผู้ประกอบการหมอนวดผู้ผลิตสมุนไพรและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อเป็นการปูทางและต่อยอดไปสู่การประชุมระดับโลก Global Wellness Summit 2026ที่จังหวัดภูเก็ตโดยภายในงานจะมีการแสดงศักยภาพของไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญางานวิจัยนวัตกรรมและการจับคู่ธุรกิจระดับนานาชาติพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสกับบริการนวดรักษาและคำแนะนำการดูแลสุขภาพจากหมอพื้นบ้านทั่วประเทศกว่า100คนอีกด้วยทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเน็ตแห่งชาติ2569ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อร่วมสัมผัสภูมิปัญญาไทยสัมผัสฝีมือหมอนวดชั้นครูและร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสปาการกุศลเฉลิมฉลองคุณค่าความเป็นแม่เนื่องในเดือนแห่งวันแม่พร้อมเดินหน้าส่งเสริมบทบาทสตรีงานบริการในวิชาชีพสปาเพื่อยกระดับสปาแอนด์เวลเนสสู่ระดับนานาชาติน
12: ายสุภชัยสิงสาเจ้าของและผู้ก่อตั้งภูมิมนตราสปาจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการจัดกิจกรรมสปาการกุศลเนื่องในเทศกาลเดือนแห่งวันแม่ภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองคุณค่าความเป็นแม่เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกย่องคุณค่าของผู้หญิงในทุกบทบาททั้งการเป็นแม่ผู้ดูแลครอบครัวและผู้ประกอบอาชีพโดยเฉพาะสตรีที่ทำงานในธุรกิจสปาและเวลเนสที่มีคุณค่าด้วยศาสตร์ของวิชาชีพทั้งนี้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและผ่อนคลายพร้อมการนวดเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิมนตราทั้งเวลเนสแอนด์รีแลกซ์ชั่นซีซันและซิกเนเจอร์ภูมิมนตรามัสซาจเพื่อมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพและการผ่อนคลายอย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้ต้องการส่งเสริมให้สังคมเห็นคุณค่าและยอมรับวิชาชีพด้านสปาและการนวดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดภูเก็ตรวมถึงการยกระดับสู่การเป็นสปาแอนด์เวลเนสทัวริซึมระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีในจังหวัดภูเก็ตซึ่งรายได้จากกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาสตรีในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
15: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
14: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
15: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความปลอดภัยในการเดินเรือและความมั่นคงด้านพลังงานของโลกกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียในการสนับสนุนให้ UAE ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและทรัพยากรของประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกองทัพฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียและนานาชาติที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองท่าโมคาทางตะวันตกของเยเมนเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและส่งผลให้เรือพาณิชย์ที่กำลังขนถ่ายสินค้าอยู่ที่ท่าเรือในเมืองแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันแหล่งข่าวด้านการทหารที่ใกล้ชิดกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในจังหวัดนัจรอนทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติของสเปนที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเมื่อเวลา 1:00 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ2กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งและรถยนต์บางส่วนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่นายอันโตนิโอซานสกาเบโยรองผู้ปกครองแคว้นอันดาลูเซียยืนยันว่ารัฐบาลแคว้นอันดาลูเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่แล้วพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเมืองกรานาดาตั้งสติและหลีกเลี่ยงการเข้าออกอาคารโดยไม่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2 TALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทธแชมป์สัปดาห์แรกทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นไป2-1เซต6-3 2-6และ6-3ขึ้นแท่นแชมป์ชายเดี่ยวเวิลด์เทนนิสจูเนียร์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนด้านประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกายังคงฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2เซตรวด6-3และ6-2ส่งผลให้โชเตรินคว้าตำแหน่งแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันรับไป18คะแนนประเภทชายคู่ธรรมพันธราธรกับไตรศรีเสนชนะธรรมะโคสิริกับคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่น2-1เซต5-7 7-5และซูเปอร์ไทเบรก10-3ส่งผลให้ธรรมกับไตรได้ครองแชมป์ชายคู่ร่วมกันพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 6.25 คะแนนและประเภทหญิงคู่ปวีณาออนนวลศรีกับพิชยาพักสีมุกพ่ายให้กับชเวโซอึนกับจังจีวอนจากเกาหลีใต้0-2เซต5-7และ1-6ส่งผลให้ปวีณาออนกับพิชยาพักได้รองแชมป์พร้อมคะแนนคนละ 3.25 คะแนนส่วนคู่เกาหลีใต้ในฐานะแชมป์ได้คะแนนคนละ 6.25 คะแนนการแข่งขันกอล์ฟรายการสิงห์ SAT TDT หัวหิน2026ที่รอยัลหัวหินกอล์ฟคอร์สจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบสุดท้ายโปรแฟงธนกรตอสีนำม้วนเดียวจบทำ1อันเดอร์พา71จบ3วันสกอร์รวม13อันเดอร์พาทิ้งอันดับ2สุภคมมีสมที่ตามหลังอยู่6สโตรกคว้าแชมป์สิงห์ SAT TDT หัวหิน2026ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาทนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีผลการพิจารณาของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียว่านักกีฬาจำนวน5รายผู้ฝึกสอนจำนวน2รายและผู้จัดการทีมจำนวน1รายของทีมชาติไทยถูกพิจารณาว่ามีความผิดตามข้อบังคับและกฎระเบียบการแข่งขันจากกรณีการยุติการแข่งขันเป็นเวลามากกว่า15นาทีส่งผลกระทบการดำเนินการแข่งขันและการถ่ายทอดสดในการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยและมาเลเซียโดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชำระค่าปรับภายใน14วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาหากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดอาจส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาตะกร้อทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยกลุ่มนักกีฬาอาจถูกระงับสิทธิ์เป็นเวลา1ปีและกลุ่มผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมอาจถูกระงับสิทธิ์เป็นเวลา2ปีทางนี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยืนยันว่าสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเคารพกระบวนการพิจารณาและคำตัดสินของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติโดยภายหลังการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบทางสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีเร่งด่วนและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมรับผิดชอบชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมที่ได้รับผลกระทบโดยมูลค่าค่าปรับรวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เรื่องดังกล่าวได้รับการยุติและคลี่คลายโดยเร็วเปิดโอกาสให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมทุกคนกลับมามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยเร็วที่สุดทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บตัวทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกที่อาคาร FA Thailand โดยในการรายงานตัวครั้งนี้นักกีฬาจะเดินทางไปพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมทันทีโดยนักกีฬา2รายจะตามไปสมทบในภายหลังประกอบไปด้วยวีชั่นอินอารามและณัฐกิจโพสีโดยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะมีเกมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทีมชาติอิหร่าน U20 ที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่19สิงหาคมนี้และอุ่นเครื่องอีก1นัดและจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนในวันที่29สิงหาคมก่อนเข้าสู่การแข่งขันต่อไป สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทย U20 จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ฐานิตคาดนาครายงาน
17: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
18: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
17: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
19: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิ์ธีรพงศ
20: ์ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัจจาวัสโรโหติณชัจจาโหติปรมโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้ท่านได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันการได้ฟังเรื่องราวห้องศิลป์นั้นจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของความคิดความอ่านโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังของสงครามของถวยเทพรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่เขาว่าเป็นคนที่ทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองของเขาตั้งแต่ในอดีตและบุคคลเหล่านี้ภายหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาจีนการได้ฟังห้องศิลป์อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจงานศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในบรรดาศาสนสถานของจีนว่าทำไมถึงต้องทำหุ่นตัวใหญ่อย่างนี้สีนี้คืออะไรภาพที่เขียนที่อยู่ตามฝาผนังในส่วนที่อยู่ในสิ่งก่อสร้างคืออะไรยังไงมากขึ้นนะครับผลงานของห้องศิลป์นี้คือผลงานการเขียนของสีจงหลินตั้งแต่สมัยราชวงศ์ครั้งเก่าทีเดียวล่ะนะครับซึ่งการที่นำเอาเรื่องนี้มาคุยกันถือเป็นการนำเอากึ่งวรรณคดีมาอ่านให้ฟังแล้วก็ขยายความบ้างเล็กๆน้อยๆตามความจำเป็นนะครับนี่ก็เป็นคำแนะนำของท่านผู้ฟังนั่นแหละว่าได้ยินชื่อห้องศิลป์มานานเหลือเกินแต่ไม่รู้สาระนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะต้องบอกว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องคงจะจับความได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็คงจะต้องบอกว่าขอขอบคุณจดหมายฉบับหนึ่งเป็นพิเศษนะครับเหตุที่พิเศษเพราะว่ามาจากที่ไกลมากๆเลยทีเดียวล่ะนะครับก็คือมาจากคุณกิ่งการชื่นชมซึ่งฟังรายการอยู่ที่บ้านหนองคอเมืองมหาสารคามนะครับคงจะไม่ใช่ตามรายการเดียวด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่เขียนเล่าความมาในจดหมายนั้นนอกจากที่จะติดตามรายการอ่านเล่าเอาเรื่องมาแล้วนะครับก็ยังมีส่วนที่ผมไปพูดคุยในรายการอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสบายๆหลังข่าวเลยอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รายงานการรับฟังมารวมทั้งเป็นกำลังใจให้ได้ทำงานดีๆให้กับคนไทยรวมทั้งลูกหลานตลอดไปด้วยนะครับตรงนี้รับปากท่านผู้ฟังทุกคนนะโดยเฉพาะคุณกิ่งการชื่นชมด้วยนะครับว่าถ้ายังมีแรงอยู่ยังมีความสามารถอยู่และยังมีคนฟังอยู่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้มีความเข้าใจภาพของในอดีตซึ่งจะเป็นสะพานนำมาสู่ปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่องนะครับก็คงต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับในการที่จะหยิบยกจดหมายจากแดนไกลเมืองมหาสารคามของคุณกิ่งการชื่นชมมาคุยกันในรายการตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงบอกว่าถ้าว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะตอนนี้ฟังห้องศิลป์อยู่ใช่ไหมครับและอีกไม่นานห้องศิลป์ก็จะจบอยากจะฟังแง่มุมใดในอ่านเล่าเอาเรื่องอีกนะปกติเราจะมีเก็บประวัติศาสตร์บ้างเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยบ้างอะไรบ้างวัฒนธรรมไทยศิลปกรรมไทยอยากฟังเรื่องราวอะไรแนะนำมาได้เลยแม้กระทั่งการจัดรายการก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาถึงกันนะแบบเดียวกับที่คุณกิ่งการชื่นชมทำมานี่แหละเขียนแล้วก็ส่งมาถึงผมโดยตรงจากหน้าซองถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับแต่ถ้าหากว่าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หน่อยนะครับจะใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลก็ได้นะครับผมจะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana นะ ดีเจกระตัดย่อมาจากบุญจับเนี่ยครับพิมพ์ B-Boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA สุขแอร์ไซนั้นก็ @gmail.com bjwatana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลวรรณคดีผู้อิงพงศวดารในการที่จะให้ทราบถึงการสถาปนาเทวดาจีนกันต่อเมื่อครั้งที่แล้วนั้นนะคุณก็ต้องบอกว่าอินเฮากับเกียงจูแย่ไล่ล่ากันนะคราวนี้จากการที่อำนาจบุญของบูอ๋องรวมทั้งมนของเกียรติกงจูนั้นทำให้เกียงจูแย่รอดไปได้นะอินเฮาก็อิดโรยมาเห็นสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปพบกับเหยียนติงตัวหยินมายืนสกัดอยู่พอดูไปข้างหลังก็เห็นกองทัพของเกียงจูแย่ติดตามมากระชั้นดูท่าทางจะหนีไม่พ้นก็อธิษฐานว่าถ้าพระเจ้าติวอ๋องบิดาของตัวเองนั้นยังจะได้ครองราชสมบัติอยู่ในแผ่นดินเมืองจิวโก้สืบไปตัวเองนั้นจะทิ้งตราไปแล้วก็ขอให้ภูเขาเนี่ยทะลุเป็นช่องตลอดไปขนุเลยนะครับเพื่อตัวเองจะใช้วิธีการที่เปิดช่องกันเนี่ยลอดเข้าไปอธิษฐานเสร็จแล้วตัวของอินเฮาก็เอาตัวของตราเหวี่ยงเข้าไปทำให้เกิดเป็นช่องที่ภูเขานะครับอินเฮาก็หนีตามช่องภูเขาไปแต่ว่าผ้าที่มันค้างอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าในขณะที่อินเฮานั้นเอาศีรษะพ้นไอ้เจ้าช่องนี้ไปได้แต่ตัวของอินเฮานั้นอยู่ในระหว่างช่องเขานะครับเหยียนติงโตหญิงก็ตบมือทำให้ภูเขานั้นหุบเข้าไปท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะครับว่าตัวของอินเฮานั้นก็มีอยู่แค่หัวโผล่ขึ้นมาจากภูเขาศีรษะออกมานะแต่ว่าตัวของอินเฮานั้นถูกภูเขาหนีบอยู่นะเหยียนติงตัวหญิงก็ขับทหารเข้าล้อมภูเขาเอาไว้ทั้ง4ด้านทั้งฝ่ายบูอ๋องก็ขี่ม้าขึ้นไปบนภูเขาที่อินเฮาแทรกตัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูกองทัพล้อมเอาไว้ทั้ง4ทิศหวังจะจับตัวของอินเฮามาฆ่าเสียบูอ๋องคิดสังเวชใจลงจากม้าคุกเข่าคำนับแล้วก็ร้องว่ากับอินเฮาบอกว่าเขาล้อมท่านไว้ดังนี้ข้าพเจ้าเห็นอยู่แล้วก็หาสบายใจไม่เกียงจูแย่ตามบูอ๋องขึ้นไปด้วยก็จับมือบูอ๋องให้ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าท่านคำนับติวอ๋องทำไมเนี่ยอินเฮาคนนี้เป็นคนชั่วหาตั้งอยู่ในคำอาจารย์สั่งไม่จะถึงแก่ความตายครั้งนี้เพราะกรรมที่ตัวเองทำมาไม่ชอบบูอ๋องก็เลยบอกว่าอินเฮานี่เป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องนั้นเป็นเจ้าของเราเมื่อเราทำร้ายกับอินเฮาก็เหมือนกับทำร้ายแก่พระเจ้าติวอ๋องผู้มีพระคุณแก่เราด้วยท่านจงให้เลิกทัพกลับไปซะเถอะทางฝ่ายของเหยียนติงตัวหยินพอได้ยินบูอ๋องว่าแกเกียงจูแย่ดังนั้นก็หัวเราะจึงร้องว่ากับบูอ๋องบอกว่าท่านรู้หรือไม่ว่าอินเฮาเนี่ยกรรมมาถึงตัวแล้วท่านอย่าห้ามเลยทางฝ่ายบูอ๋องมีกตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องยิ่งนักก็ร้องห้ามเหยียนติงตัวหยินแล้วก็นายทหารทั้งปวงไม่ให้ทำร้ายกับอินเฮาเกียงจูแย่จึงว่าแกบูอ๋องว่าท่านจะห้ามทหารไว้นั้นหาควรไม่ข้าพเจ้าให้ยกทัพมาล้อมอินเฮาครั้งนี้เพราะกระทำตามเยี่ยงอย่างแต่ก่อนขณะนั้นบูอ๋องก็จุดธูปปักเอาไว้เป็นการคำนับแล้วก็ปฏิญาณตัวบอกว่าข้าพเจ้าก็มีกตัญญูคิดว่าลูกเจ้าทหารซึ่งมาล้อมไว้ทางนี้เขาก็ทำตามเยี่ยงอย่างข้าพเจ้าได้ห้ามปราบนักแล้วฝ่ายเย็นติงตัวหญิงก็หลวงบูอ๋องว่าเชิญท่านลงมาจากภูเขาเลิกทัพไปเถอะบูอ๋องกับเกียงจูใหญ่ก็ลงจากภูเขาเย็นติงตัวหญิงก็ใช้ให้เลิกทัพกลับไปจึงกลับสั่งบูกิจให้เอาไถเหล็กเข้าไปไถในซอกเขาที่อินเฮาอยู่ตรงนั้นขณะเมื่อบูกิจไปไถนั้นเห็นกระดูกของอินเฮาแตกหักกระจัดกระจายอยู่บูกิจก็ร้องไห้คิดกรุณาว่าข้าพเจ้ามาไถท่านครั้งนี้ใช่กระทำตามอำเภอตัวเองนั้นหาไม่ได้ท่านผู้เป็นนายใช้ จึงได้มาทำแก่ท่านถึงเพียงนี้เมื่อบุกิจไถที่หลุมยับย่อยแล้วดวงจิตอินฮาวก็ลอยขึ้นไปจากหลุมเป็นลมพัดไปสู่เมืองจิวโกขณะนั้นพระเจ้าติวอ๋องนั่งเสวยสุราอยู่บนลกไตกับนางขันกีนางฮีบีนางอึ้งกุยหยินเรียกว่าดำสุรากับมเหสีทั้ง3คนนั่นแหละนะครับเพราะว่าดวงจิตของอินฮาวนั้นที่เป็นลมพัดมาก็ต้ององค์ของพระเจ้าติวอ๋องทำให้พระเจ้าติวอ๋องนั้นเกิดง่วงเหงาหาวนอนซบหลับไปดวงจิตอินฮาวก็เข้าฝันพระเจ้าติวอ๋องให้เห็นเป็นคน3หัวมายืนอยู่ที่หน้าโต๊ะเรียกพระเจ้าติวอ๋องว่าพ่อหรือว่าบิดาแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าในชื่อว่าอินฮาวเพราะข้าพเจ้าหาตั้งอยู่ในคำอาจารย์ไม่เขาจึงฆ่าพระองค์เสียพระบิดายังอยู่รักษาบ้านเมืองต่อไปจงเลี้ยงทหารที่มีสติปัญญาไว้จะได้ต่างพระเนตรประกันและยังมีทหารคนหนึ่งชื่อว่าง่วนหยงง่วนหยงคนนี้เป็นขุนนางเก่ามีสติปัญญาความรู้มากพระบิดาจงไปเอามาแต่งตั้งเลี้ยงให้อย่างดีจะได้ช่วยราชการบ้านเมืองบัดนี้ข้าพระองค์จะลาไปอยู่ห้องศีลใต้และผู้รักษาห้องศีลใต้จะให้ข้าพระองค์อยู่หรือไม่นั้นยังหารู้ไม่พอเข้าฝันบอกกล่าวกับพ่อแล้วพระเจ้าติวอ๋องก็ตกใจ

ตื่นขึ้นแล้วก็บ่นบอกว่ามันรู้สึกประหลาดใจนักหนามเหสีทั้งสามก็ถามมาว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัสดังนี้ล่ะพระเจ้าติวองค์ก็เล่าความฝันให้ทั้งหมดนั้นฟังมเหสีทั้งสามก็ทูลว่าพระองค์ทรงเชื่ออะไรกับความฝันเอานะเชิญเสวยสุราให้สบายเถิดแล้วก็รินสุราให้พระเจ้าติวองค์เสวยต่อไปขณะนั้นฮั่นเอ๋งอยู่หัวเมืองที่ชื่อว่ากีจุยกวนก็ให้คนถือหนังสือมาถึงปิจูซึ่งเป็นขุนนางเมืองจิวโกนะครับพอปิจูได้แจ้งในหนังสือก็เสียใจเอาหนังสือเข้าไปถวายพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องก็ทรงอ่านใจความว่าอินฮาวพระราชบุตรกับเตียวสันไปรบเกียงจูหยาที่เขากีสานเสียทีแก่ข้าศึกข้าศึกได้ฆ่าอินฮาวกับเตียวสันเสียแล้วพระเจ้าติอองจึงตัดแก่คุณนางทั้งปวงบอกว่ากีฮวดทหารเอกของเราเสียหลายคนแล้วบัดนี้สัมมาฆ่าอินฮาวซึ่งเป็นบุตรเราเสียเห็นจะมีใจกำเริบยกมาทำถึงเมืองเราแน่ครั้นจะละให้ล่วงด่านเข้ามากลัวสามจะเสียกิตติยศจำจะชิงไปกำจัดเสียคุณนางทั้งปวงจะเห็นผู้ใดที่จะปราบปรามกีฮวดได้หลีเต็งขุนนางผู้ใหญ่ก็ทูลบอกว่ากีฮวดจะตั้งตัวเป็นเจ้าหัวเมืองฝ่ายตะวันตกก็อยู่ในอำนาจทั้งสิ้นทหารเอกทหารเลวก็มีเวรอันมากแล้วเกียงจูแย่ซึ่งเป็นแม่ทัพก็มีสติปัญญาทหารในเมืองหลวงนี้นอกจากอังกิมซึ่งเป็นนายด่านซำกวนแล้วข้าพระองค์ก็ไม่เห็นผู้ใดที่จะสู้ปัญญาและฝีมือของเกียงจูแย่ได้โดยอังกิมผู้นี้ชำนาญการศึกนักพอได้ฟังคำดังนี้พระเจ้าติวอ๋องก็เห็นด้วยก็เลยให้มีหนังสือรับสั่งไปยังอังกิมให้อังกิมนั้นจัดแจงทหารยกไปที่เมืองไซกีจงได้อังกิมพอได้แจ้งความในหนังสือรับสั่งแล้วก็จัดแจงทหาร 100,000 ยกไปถึงแดนเมืองไซกีแล้วก็ตั้งค่ายมั่นอยู่แล้วก็ปรึกษานายทัพนายกองทั้งปวงว่าทหารเมืองไซกีเกียงจูแย่นั้นเป็นแม่ทัพใหญ่มีสติปัญญารวมทั้งฝีมือที่เข้มแข็งจะรบกับเกียงจูแย่เหมือนกับรบเมืองอื่นๆนั้นคงไม่ได้ท่านจงกำชับนายทัพนายกองทั้งปวงให้แข็งเมืองจงทุกคนทั้งฝ่ายเกียงจูแย่พอรู้ว่าทัพจิวโกยกมาก็หัวเราะจึงว่าแกทหารทั้งปวงบอกว่าเมืองจิวโกนี่คิดจะไปตีเอกบัดนี้กลับให้ทหารยกมารบเราอีกแล้วก็สมคเนแล้วฐานผู้ได้จะออกไปรบกับอังกิมได้ถามอย่างนี้หลำจงกวดก็รับอาสาแล้วก็ใส่เกราะขึ้นขี่ม้าถือทวนยกทหารออกไปหน้าค่ายของอังกิมอังกิมก็ให้กุยกองออกรบกุยกองก็ขึ้นม้าถือง้าวยกทหารออกจากค่ายล้ำจงกวดก็ร้องถามว่าใครจะต่อสู้กับเรากุยกองก็บอกว่าเราในชื่อว่ากุยกองเป็นทหารของอังกิมล้ำจงกวดพอได้ฟังกูหัวเราะก็ร้องบอกว่าแต่ข้าศึกตายเพราะฝีมือเรานับพันแล้วท่านจะเอาชีวิตมาทิ้งเสียเปล่าๆนะโอ้โหยามกันอย่างนี้กุยกองฟังก็โกรธขับม้ารำเงาเข้ารบกับล้ำจงกวดได้30เพลง

ม้าถือก้าวยกทหาร10,000ไปตั้งประชิดใกล้เมืองแล้วก็ร้องท้าทายบอกว่าให้เกียงจูแยเนี่ยยกกำลังออกมารบกันเกียงจูแยรู้ก็จัดแยงทหารเสร็จแล้วก็ใส่เกราะเงินถือตัวกีนะตัวกีแปลว่าธงเหลืองนะถือว่าเอาธงเหลืองเป็นอาวุธขึ้นขี่สุปุดเสียงยกทหารเปิดประตูเมืองออกมาตั้งกระบวนอยู่อังกิมก็ร้องถามบอกว่ากองทัพของใครเกียงจูแยก็บอกว่ากองทัพในชื่อว่าเกียงจูแยแล้วก็ร้องถามไปว่าท่านชื่ออะไรล่ะนะอังกิมก็ตอบเราในชื่อว่าอังกิมตัวท่านเนี่ยเป็นคนทรชนไม่รู้คุณพระเจ้าติวอ๋องตั้งตัวเป็นใหญ่แข็งเมืองหาไปคำนับพระเจ้าติวอ๋องไม่นะพอฟังดังนี้เกียงจูแยก็บอกว่าโอ้ตัวท่านอุปมาดังคลองน้อยยังจะรู้กระแสน้ำในทะเลใหญ่เป็นประการใดไม่ผู้ทหารเหล่านี้หาตั้งอยู่ในความยุติธรรมไม่เที่ยวรบตีบ้านตีเมืองอื่นทำให้ยากแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินซึ่งท่านมารบกับเราจะเอาชีวิตทิ้งซะเปล่าๆนะจะหนีไปจากเงื้อมือเรานั้นคงจะหาผลไม่ถ้ารักชีวิตจงลงมาคำนับเราเสียโดยดีเถอะโอ้โหยามกันอย่างนี้อังกิมได้ฟังก็โกรธร้องด่าเกียงจูแยบอกว่าไอ้คนแก่พูดโอขยกใครจะไปคำนับกับทรชนว่าแล้วก็ขับม้ารำงาวเข้าไปฟันกับเกียงจูแยตัวของกีซกเบ๋งนะบุตรของบุญอ๋องที่72เป็นคนร้ายแล้วก็กล้าหาญมากยืนอยู่ข้างของเกียงจูแยเห็นดังนั้นก็ขับม้าเข้ารบกับอังกิมพักหนึ่งอังกิมก็ทำเป็นขับม้าหนีกีซกเบ๋งก็ไล่ตามไปอังกิมก็โบกธงขาวเป็นสัญญาณสำคัญขึ้นทหารทั้งปวงก็ล้อมกีซกเบ๋งเข้าไว้แล้วก็โบกธงสำคัญขึ้นอีกครั้งหนึ่งทหารทั้งปวงก็แหวกออกเป็นช่องมีประตูทั้ง4ทิศทหารคือธงยืนประจำอยู่ที่ประตูทั้ง4แล้วอังกิมก็กลับเข้ารบกับกีซกเบงอีก40เพลงแล้วอังกิมก็โบกธงให้ปิดประตูเสีย3ประตูเปิดเอาไว้แค่ประตูเดียวแล้วทำเป็นชักม้าหนีเข้าแอบธงใหญ่ในประตูที่เปิดกีซกเบงโกรธไม่ทันคิดก็ขับมาไล่ตามไปอังกิมได้ทีก็เอาเงาฟันกีซกเป๋งตกม้าตายแล้วอังกิมก็โบกธงสัญญาทหารที่ล้อมอยู่นั้นก็คลายเป็นกระบวนประชุมกันอยู่อย่างเก่าอังกิมก็ออกไปยืนม้าร้องท้าทายเกียงจูแยว่าท่านอวดว่ามีฝีมือดีจงออกมารบกันนางเต็งตันหยกอยู่ข้างหลังของเกียงจูแยได้ยินดังนั้นเรียกว่าอังกิมท้าอย่างนี้โกรธทีเดียวขับม้ารำกระบี่สองมือเข้ารบกับอังกิมอังกิมก็โบกธงให้ทหารล้อมเข้ามาแล้วก็ทำเป็นชักม้าหนีหลบเข้าแอกพุงอยู่นางเต็งตันหยกก็หาไล่ตามไปไม่แต่ว่าได้เอาศิลาแก้วทิ้งไปถูกศีรษะของอังกิมแตกอังกิมก็โบกธงสัญญาให้ทหารกลับเข้าค่ายแล้วทัพของเกียงจูแยก็กลับเข้าเมืองทั้งฝ่ายของอังกิมพอมาถึงค่ายก็เอายาวิเศษปิดแผลที่ศีรษะนั้นคืนเดียวก็หายครั้นรุ่งเช้าก็พาทหารออกจากค่ายแล้วก็ร้องบอกว่าให้เกียงจูแยนั้นแต่งผู้หญิงคนนั้นออกมารบกันอีกเกียงจูแยได้ฟังก็สั่งนางเต็งตันหยกให้ออกรบโทเฮงสุนผัวของนางเต็งตันหยกก็บอกว่าเจ้าจะออกรบเนี่ยจงระวังกลศึกของอังกิมที่ประตู4แห่งอย่าล่วงไล่ให้เกินเข้าไปจะเสียทีหลงเกียรติกงจู้ทหารผู้หญิงคนหนึ่งได้ยินโทเฮงสุนกำชับเมียก็ร้องถามบอกว่าท่านพูดจาสั่งเสียอะไรกันโทเฮงสุนก็บอกว่าเราสอนเมียให้ระวังกลศึกของอังกิมหลงเกียรติกงจู้ก็บอกว่ากลัวอะไรกับความคิดของอังกิมถึงจะให้เราออกรบก็ไม่พรันโทเฮงสุนก็ไปบอกกับเกียงจูแยบอกว่าหลงเกียรติกงจู้จะอาสาออกรบเกียงจูแยก็เลยสั่งให้หลงเกียรติกงจู้นั้นออกรบ
ลงเกตกงจูก็

0: ารเสร็จแล้วก็ขึ้นขี่ม้าสีชมพูชื่อว่าไก่ขัวแปะดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปเห็นตามศาสนสถานของจีนนะครับที่เป็นผู้หญิงขี่ม้าสีชมพูมันเป็นไปได้ยังไงอะสีม้าสีชมพูอย่างนี้มันมาจากฮ่องสินตอนนี้นี่แหละนะครับหลงเก๋กงจู้พอได้ขี่ม้าสีชมพูออกไปก็ถือกระบี่ยกทหารไปด้วยนะอังกิมลายเห็นก็รู้ว่าไม่ใช่นางเต่งตันหยกก็เลยถามบอกว่าเจ้าชื่อว่าอะไรหลงเก๋กงจู้ก็บอกว่าจะถามเราทำไมล่ะเร่งลงมาจากหลังม้ามาคำนับเราเถอะโอ้โหพูดอย่างนี้อังกิมก็โกรธสิครับขับม้าข้ารบกับหลงเก๋กงจู้ได้4เพลงแล้วก็ขับม้าหนีเข้าไปแฝงอยู่ที่ธงเรียกว่าใช้แผนตามเดิมเลยผลจะเป็นอย่างไรคำเตือนจะมีผลไหมคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับและติดตามห้องศิลป์ใหม่ต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรม

0: าติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนตามแนวทางภูเก็ตโมเดลย้ำทุกขั้นตอนต้องดำเนินการตามกฎหมาย
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่หวั่นไหวกรณีมีผู้ยื่นฟ้องศาลปกครองจากการดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507กรณีพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพราะมีความตั้งใจจะทวงคืนพื้นแผ่นดินไทยจากกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกที่นำพื้นที่ของรัฐไปใช้ประโยชน์ยืนยันว่าทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายและความถูกต้องสำหรับคดีดังกล่าวศาลปกครองภูเก็ตมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวทำให้หน่วยงานของรัฐยังสามารถดำเนินการตามคำสั่งมาตรา25ได้จากนั้นศาลมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาในประเด็นสำคัญว่าด้วยการออกคำสั่งตามมาตรา25ของเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้จะจัดทำคำให้การชี้แจงข้อเท็จจริงและขั้นตอนต่อศาลอย่างรอบคอบทั้งนี้การเดินหน้าจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่รัฐในจังหวัดภูเก็ตหรือเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตโมเดลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบกรณีอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำต้องได้มาตรฐานทุกด้าน
2: นายวรศิษฐ์เรียมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่หนึ่งเสงี่ยมพัฒนามาศพุทธิจันทร์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานท้องถิ่นอำเภอและเทศบาลตำบลวัดประดู่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจังทั้งรายการอาหารปริมาณคุณภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็กตามหลักโภชนาการและจะทำรายงานข้อมูลที่สามารถชี้แจงต่อสาธารณะได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้แก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ยังกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามการจัดอาหารกลางวันของสถานศึกษาในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาหารที่จัดให้เด็กนักเรียนต้องสอดคล้องกับรายการอาหารที่กำหนดไว้หากสิ่งใดต้องปรับปรุงให้เร่งแก้ไขไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลักดันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยแบบครบวงจรพร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ
3: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดงานไทยแทปิโอกาเน็กซัส2026มันสับปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับอุตสาหกรรมมันสับปะหลังไทยสู่ตลาดโลกเนื่องจากการค้าในยุคใหม่คู่ค้าไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพสินค้าแต่ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบกรมการค้าต่างประเทศจึงมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมมันสับปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปการสร้างความไว้วางใจด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานที่ตรวจสอบได้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการขับเคลื่อนตามแนวทาง BCG โมเดลภายในงานยังมีผู้เชี่ยวชาญจากไทยและต่างประเทศร่วมแสดงวิสัยทัศน์ผลักดันอุตสาหกรรมแบบครบวงจรรวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจประมาณ60คู่โดยมีผู้นำเข้าจาก10ตลาดสำคัญเข้าร่วมได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดิอาระเบียตุรกีและฮ่องกงปุริมปราศภาภาครายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เล่าตำนานที่มาของเพลงหนูเล็กหน่อยนะครับตอนนั้นผมน่าจะจำไม่ได้ว่าชุดสัจจะสิบประการหรือเปล่าไม่เลยชุดไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าตอนนั้นเราแต่งเป็นเพลงบรรเลงนะแล้วพี่แอร์แกก็นึกไม่ออกว่าจะเขียนเนื้ออะไรดีมีวันหนึ่งแกก็มาหาผมที่บ้านนะครับไปเจอแม่กวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านแกก็พี่แอร์ก็ถามเลยแม่ครับเล็กอยู่ไหมแม่ผมก็เรียกเลยหนูเล็กนี่คือชื่อตอนเด็กๆของผมเท่านั้นแหละพอผมลงมาข้างล่างเจอพี่แอดมาธุระแล้วลูกแกลืมเรื่องธุระไปแล้วแกบอกเล็กนึกออกแล้วว่าจะเขียนเพลงอะไรแล้วแกก็กลับบ้านขับรถกลับบ้านเลยนะพอผมตามมาห้องอัดปุ๊บก็ที่บ้านแกก็ปรากฏว่าแกเขียนออกมาเป็น

ูมฟักนะครับแล้วตอนท้ายก็หนูเล็กเป็นลูกแม่ตลอดไปนะครับเนี่ยจบอย่างเงี้ยนะเพราะว่าได้ยินคำว่าหนูเล็กนี่แหละคือผมยังไงก็แก่เท่าหนวดเฟิร์มยังไงก็ยังเป็นหนูเล็กของแม่อยู่เสมอนะครับวันนี้ผมเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาที่มาของหนูเล็กนะครับเล่าเรื่องราวที่พี่แอดมาที่บ้านเนี่ยแหละ

0: อย่ามาคล้องเนาะเอาอย่างนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีของผมประโยชน์รุ่งสมัยและคุณอุปกรณ์โอคริตเข้าคุณเสียนะครับนี่คือหนูเล็กที่มาของบทเพลงเกี่ยวกับวันแม่ที่ผ่านมาครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องทำหน้าที่เฉพาะในช่วงต้นรายการนะครับเพราะว่ามาเป็นพิธีกรในวันพรุ่งนี้กับรายการพิธีปลูกป่านะครับเพื่อที่จะได้ไปเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมราชชนนีพันปีหลวงโดยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ Next Gen Viewer ร่วมกับทางส่วนบริหารทางพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเจ็ดคดเจ็ดสาวน้อยนะครับผมก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีมวกเหล็กอันนี้ก็อยู่ในพื้นที่กับทางท่านเลขาธิการวิธีพิทักษ์อุทยานแห่งเขาใหญ่นะครับพลเอกประดิษฐ์บุญเกิดนะฮะแล้วก็ทางท่านรองเลขาธิการพลตรีสอนใจแก้วนพและท่านคณะกรรมการนะครับดร.ชุมพลสุขเกษมก็วันนี้ผมจะทำบรรยากาศของเทปบันทึกรายการถนนดนตรีไลฟ์นะครับมาฝากกันไปช่วง3ชั่วโมงตรงนี้นะครับ3ชั่วโมงกว่าๆตรงนี้กับนะฮะกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเมื่อเป็นเทปบันทึกของการแสดงของคาราบาวแต่ส่วน4ทุ่มนะครับยังสามารถติดตามได้เป็นเทปบันทึกของถนนดนตรีออนทีวีกับ70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชานนท์วันนี้ก็ออกอากาศคู่กันนะครับทั้งวิทยุและทีวีก็เลือกช่องทางในการรับชมและก็รับฟังกันได้เลยนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันนี้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะกลับไปดำเนินรายการแล้วก็เล่าเรื่องราวของกิจกรรมที่ได้ไปปลูกป่าในพื้นที่ของทางอุทยานแห่งชาติที่นะครับเจ็ดคดนะฮะที่สระบุรีนะครับก็ฟังรายการตรงนี้กันไปกับบรรยากาศของต้นดนตรีไลฟ์ที่ผ่านมาที่เราได้บันทึกไว้คุณแม่กันแก้วคุณรองศักดิ์เทียนทองเรียนกิจและการจราจรวงสว่างมริภาเทียมแสนเตือนใจชาวในเมืองนะครับสมเกียรติแท้มณีและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับตอนนี้ก็รับชมรับฟังบรรยากาศของต้นดนตรีไลฟ์ในคืนวันนี้กันนะครับ
2: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ต้นดนตรีไลฟ์นะครับผมพิยลรุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กนะชัยวัฒน์บุญชวลิตนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ถนนดนตรีทำไม่ได้นะครับดังเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีแล้วปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสำหรับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันแล้วยังครับทุกคนนะครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราครับแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องคนเพื่อชีวิตครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยกัน2ท่านนะครับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปีที่แล้วก็เดินทางกันมานะครับปีนี้อีกปีหนึ่งและพี่แอดก็บอกว่าดีใจที่มีสถานที่ที่ราชการได้ทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับวันเวทีแห่งนี้ก็เราจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เพื่อที่จะนั่นนี้เราออนแอร์อยู่ในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางด้านของเพจถนนดนตรีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ในขณะนี้และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนกับถนนดนตรีในปีสุดท้ายซึ่งเราก็จะเหลืออีกครั้งเดียวครั้งหน้าในวันที่6สิงหาคมนะครับกับมาริโฮน่านะครับ จะปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางบนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้ครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อนุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับขี้เมาลุงขี้เมาครับนี่คือพี่อนุชาประธานสวัสดีครับวันแรกที่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับจอพี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
3: ครับผม
2: ก็ยังหนุ่มอยู่อีกปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
3: ครับผมปีหน้าพวกเราก็จะ50ปีบนถนนดนตรีแล้ว
2: ครับก็จะเล่าเรื่องราว
3: ได้ครับก็จริงๆกับแอดนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกบินลาออกไปนะครับก็เริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่แอดก็มาที่บ้านไปมาสู่กันนะครับจนผมจนแอดให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยกันอยู่ที่แฟลตคลองตัน87ก็คืออยู่แฟลตเดียวกันคนละชั้น
2: ครับ
3: แล้วก็เพลงถึกไฟสุยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีคาราบาวผมกำลังเตรียมชุดปักใต้บ้านเราแอดก็มาช่วยทำงานอยู่กับแฮมเมอร์นะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็เสร็จแล้วแอดเขียนเพลงเนี่ยร้องให้ฟังก่อนตอนเช้าเลยที่บ้าน
2: ม
3: าร้องให้ฟังบอกเฮ้ยเอาเพลงเนี้ยชอบแอดก็เลยเอาเพลงเนี้ยอัดใส่เทปแล้วไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนนี้ไปบันทึกเสียงเขาบอกเออแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดมาเป็นคนสโลว์ในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในอัลบั้มปักตายบ้านเรา
2: ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้แล้วผมจะให้พี่อนุชาได้นำบทเพลงนี้เพื่อเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะครับครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพบกับคาราบาวนะครับพี่อนุชาประธานและอาจารย์ธเนศศรีกินดีจอมยศคุยในตำนานเชิญรับชมครับ

0: ขอบคุณมากครับพอนึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆๆๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณที่มากันนะครับขอบคุณทั้ง NBT โดยคุณพินโยแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณดินที่มาเล่นเปิดให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่สองที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ก็โชคดีมีอาจารย์ธนิตมาด้วยนะเดี๋ยวสักพักจะได้เจออาจารย์ธนิต

ขอบคุณครับเอ้วันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดไปรอบนี้สามท่าไปเลย

0: นายพี่แอ๊ดครับพูดก่อนนะฮะ
1: สวัสดีครับพี่แอ๊ด
0: สวัสดีครับพี่แอ๊ดสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่คิดโอ้โหได้ขึ้นเวทีกับพี่แอ๊ดโอ้โหพี่เล็กโอ้โหเราอยู่ไกลเกินไปจริงๆมันใกล้ๆนะจริงๆรู้ไหมวันนี้ขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเพื่อนเก่าเรายังหล่ออยู่ทั้งพี่แอ๊ดทั้งพี่เล็กเอาหน้าให้น้องๆเขาดูหน่อยนี
1: ่ซาวเนียครับช่วยเซนเสียงอาจารย์มาใส่เวทผมหน่อยคิดถึง
2: ไม่ได้ยิน
1: คือมันกล้อง
0: นะไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน
1: ใส่เสียงอาจารย์มานิดๆเวลาเผาเวลาแกเผาผมจะได้ยินตรงนู้นดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาใกล้ไม่ไกลๆหน่อย
0: เออเล็กนานๆเจอทีให้เราเล่นด้วยกันมาเนี่ยหลายสิบปีผมได้แต่กอดแอดแบบผมเนี่ยบนเวทีข้างล่างเวทีผมกอดแอดประจำผมยังไม่ได้กอดเล็กเลยเข้ามากอดเลย
1: อาจารย์นี
0: ่ขนลุกเลยว่าแอดกอดเนี่ยกอดเล็กแล้วขนลุกเลยวันนี้นะครับจะได้ยิงเสียงคุยที่พิเศษมากมากครับนอกจากจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเป็นผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลข.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เอ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมย้ำไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติมุ่งยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อม

0: แล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติหวังให้กระบวนการนำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนประชาชนศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือความจริงไร้พรมแดนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับมือข่าวปลอม
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ได้จัดทำหนังสือ Truth Beyond Border ความจริงไร้พรมแดนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบทั้งภูมิหลังประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างครบถ้วนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือดังกล่าวเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์โจมตีที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดนับตั้งแต่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลอ้างว่าพบนักรบของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านหลบซ่อนตัวอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินที่บริเวณแนวสันเขาอาลีอัลทาเฮอร์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 น.ครับ

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะครับคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผูกคู่ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
8: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เยี่ยมชมการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากบัญชีนวัตกรรมไทยไปใช้ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่โรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนนี้เป็นการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศผ่านแนวคิดสุขภาวะเชิงวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงการเป็น value chain ทั้งระบบตั้งแต่ภาคการเกษตรจนถึงการผลิตเครื่องมือแพทย์มุ่งให้เกิดการหมุนเวียนประโยชน์กลับมาสู่การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดตามสถานการณ์น้ำมะพร้าวที่จังหวัดนครปฐมพร้อมประสานแหล่งผลิตสำคัญ4จังหวัดตรวจสอบสมดุลวัตถุดิบและผลผลิตตลอดห่วงโซ่
9: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังนำพาณิชย์จังหวัด4จังหวัดได้แก่นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีลงพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่การผลิตการรับซื้อไปจนถึงการตลาดหลังพบว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนอยู่ที่ประมาณ9บาทถึง9บาท50สตางค์ต่อลูกขณะที่มะพร้าวประมาณ4ลูกให้น้ำได้ประมาณ1ลิตรคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบเกือบ40บาทต่อลิตรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้พาณิชย์จังหวัดทั้ง4จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตสำคัญติดตามผลผลิตราคาปริมาณการรับซื้อและการใช้วัตถุดิบของโรงงานเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดน้ำมะพร้าวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมสรรพสามิตทลายคลังบุหรี่เถื่อนที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรียึดของกลางได้ 4,500 ซองประมาณการค่าปรับกว่า38ล้านบาท
10: นายชรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการดำเนินงานเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย ดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามบูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่2และพื้นที่ชลบุรี2เข้าตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยหน้าศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดฐานมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยสามารถตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนที่มิชอบด้วยกฎหมายได้จำนวน 4,500 ซองคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,600,000 บาทประมาณการค่าภาษีสรรพสามิต 2,500,000 บาทและมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 38 ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.แหลมฉบังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงชื่นชมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้มแข็งและขอให้พัฒนาสื่อทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
11: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสวท.พัทลุงโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานได้เป็นอันดับต้นๆของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมรับฟังแนวคิดข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่การดำเนินงานหลังจากนี้จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ดำเนินการอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเช่นการทำงานที่ทันสมัยมากขึ้นการขยายผลในทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนซึ่งจะทำให้งานวิทยุฟื้นตัวขึ้นจากเดิมและได้รับความนิยมและการตอบรับเพิ่มขึ้นนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนได้เห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเหรอครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรลาชวราชครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าแอนรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงวันนี้พบกับพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ธนิตนะครับอาจารย์ธนิตแกให้มาคำมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้วเข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนะมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังนะเราจะเห็นแต่ความตายทั้งนั้นนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็จะย่าง72แล้วอีกไม่กี่เดือนก็72แล้วก็ต้องเตรียมตัวไม่ใช่แช่งตัวเองนะครับแต่ก็ต้องเตรียมตัวผมอยู่ไม่ถึงหรอกร้อยเพราะตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมแดกมาเยอะนะฮะแดกกระดูดมาเยอะคือแดกเหล้ามาเยอะแล้วก็ดูดบุหรี่มาเยอะมากแล้วก็มันก็มาออกตอนช่วงปลายๆเนี่ยหมอก็บอกว่าช่วงวัยรุ่นคุณผ่านมาเยอะช่วงนี้มันก็ต้องบอบช้ำนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรแล้วอยู่มาแค่นี้ผมคิดว่าผมคุ้มแล้วนะครับคุ้มมากเลยที่ก็ยังบางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเนี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่ม่วงเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปป้นนะทีไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใส่ม่วงคงไม่ดีเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักเพียงครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงนะก่อนนี้เปิดเนี่ยโดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่มประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: คุณมากครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: พอดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับเราต้องเดินทางครับพี่แอร์ต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับตัวดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับท่านรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ภูมิใจที่จะร่วมกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาเสนอรายการธรรมรับอรุณช่วงของถามตอบปัญหาธรรมะตามใจท่านเหมือนเช่นเคยนะคะก็แน่นอนว่าเมื่อพบกันในช่วงของการถามตอบปัญหาก็ต้องเป็นวันอาทิตย์แน่นอนค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็พร้อมอยู่แล้วที่จะมาพูดคุยพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ตอบปัญหาตามใจท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นทุกวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายๆโดยหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังหัวข้อธรรมะในตลอดทั้งสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัตินั่งสมาธิเกี่ยวกับนิทานเกี่ยวกับพระสูตรเรื่องนั้นเรื่องนี้เราถ้าบอกว่ามีข้อสงสัยสิ่งที่ต้องการแบ่งปันหรือว่าข้อข้องใจใดๆก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมาย

0: หรือว่าไปสัญญาบัตรซึ่งวันนี้ก็มีท่านผู้ฟังที่ส่งมาด้วยและโดยส่งไปที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2 431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org หรือว่าทาง YouTube Channel Facebook Fanpage ที่นั่นก็สามารถใส่คอมเมนต์ใส่คำถามอินบ็อกซ์ส่งมาได้เมื่อพระอาจารย์ได้รับแล้วอันไหนมีความน่าสนใจก็จะนำมาให้คุณเตือนใจทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังก็มาพูดคุยกันในช่วงของตามใจท่านทุกอาทิตย์อย่างนี้เป็นบ้าน
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาเริ่มด้วยคำถามที่เขียนจดหมายมาถามทางมูลนิธิปัญญาภาวนานะเจ้าค่ะ
0: เป็นบ้าน
1: เป็นของคุณยุพินก็คุณยุพินนี่เขียนมาเหมือนกับพูดคุยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือไม่ได้เชิงถามปัญหาก็ท่านบอกว่าท่านเคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นครั้งแรกเลยก็ได้รับสิทธิ์หมายถึงว่าเดือนละประมาณ300บาทนะเจ้าค่ะก็บัตรสวัสดิการของรัฐนี่ก็ไม่ได้ว่าให้เป็นเงินแต่ว่าให้มาจำนวน300บาทก็สามารถที่จะนำไปแลกซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรที่ว่าจำเป็นในชีวิตอ่ะเจ้าค่ะซึ่งก็มีคนได้รับกันอยู่แล้วทางคุณยุพินก็ได้รับอ่ะนะเจ้าค่ะก็คิดว่าใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวทีนี้ท่านก็พูดถึงนักการเมืองด้วยอ่ะเจ้าค่ะว่าบางทีเนี่ยพอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก็ใช้จ่ายไปใช่ไหมเจ้าค่ะ แล้วก็มีแบบว่านักการเมืองบางทีก็ใช้ในเรื่องนี้แหละไปหาเสียงคือความเห็นของทางคุณยุพินก็มองว่าการที่นักการเมืองเนี่ยมีการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างหรือว่าจะเพิ่มสวัสดิการต่างๆนี่แหละก็มีการบอกเรื่องให้เงินเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่จะเหมือนกับนำถ้าโยมแปลเองนะเจ้าค่ะคุณยุพินไม่ได้เขียนคือแบบเหมือนกับเอาทราบมาล่อเจ้าค่ะทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีการออกเสียงให้เขาหรือว่าลงคะแนนเสียงให้เขาแต่ตอนนี้พอคุณยุพินได้มาฟังรายการธรรมรับอรุณเนี่ยท่านก็มีความรู้สึกหรือมีความเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเจ้าค่ะมันเป็นการไม่ได้ให้ทรัพย์นะเจ้าค่ะแต่เป็นการให้อริยทรัพย์ซึ่งทางคุณยุพินก็มีความรู้สึกว่าดีทีเดียวเหมือนกับมันดีแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าการที่จะมีการให้กันเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่จับต้องได้อ่ะเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะก็เลยเขียนมาแบบพูดคุยประมาณนี้แล้วก็บ่นมันนิดหน่อยด้วยว่ารายการเนี่ยทางสถานีที่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนจังหวัดของท่านนี่ก็รับเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นวันอื่นๆก็ไม่ได้ถ่ายทอดธรรมารับรุนให้ฟังก็บ่นมันนิดหน่อยนะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้โยมจำได้ว่าเราก็เคยตอบคุณยุพินไปแล้วว่าก็ขอให้รับฟังทาง AM เจ้าค่ะAM คลื่น819ถูกไหมเจ้าค่ะก็
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็จะฟังได้จากกรุงเทพมหานครเลยแล้วก็ฟังได้ทุกวันด้วยอันนี้คุณยุพินพูดคุยมาแบบนี้พูดถึงอริยทรัพย์ที่ได้จากรายการธรรมรับอรุณนิมนต์พระอาจารย์ได้สักฉาหรือว่าพูดคุยให้แง่คิดกับคุณยุพินเองแล้วก็ทางท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: คุณยุพินนี่เขียนมาจากจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแต่ซึ่งก็แน่นอนว่าสามารถรับคลื่น AM ได้อยู่แล้วแล้วก็พอหลังจากฟังรายการธรรมะก็จึงได้รับเหมือนกับได้รับอริยทรัพย์และสิ่งอื่นที่เป็นทรัพย์สินภายนอกก็จึงเห็นคุณค่าของสิ่งอื่นนั้นน้อยลงไปคือไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อก่อนโอ้ต้องได้อยากจะมีความอยากแต่พอฟังธรรมะแล้วความอยากมันลดลงไปมีอริยทรัพย์ขึ้นมาแทนก็จึงรู้สึกสบายใจก็จึงเป็นที่มาของจดหมายฉบับนี้ที่เขียนมาเล่าให้ฟังจากคุณยุพินจังหวัดจันทบุรีก็นี่เป็นลักษณะของคนที่ฟังธรรมะแล้วก็เกิดความเข้าใจเกิดปัญญานะคุณอาจารย์นะ เวลาที่เราจะปล่อยวางเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ในที่นี้คือความยึดถือในกระบวนการเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบ้างเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบ้างเรื่องเกี่ยวกับการงานเพื่อนบ้านอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยนะในเคสของคุณยุพินเนี่ยคือทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านการเงินเนี่ยเราจะตัดความยึดถือในเรื่องนั้นๆได้เราคือต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาเป็นตัวตัดปัญญาจะเกิดขึ้นได้จากการฟังจากการฟังเพราะฉะนั้นพอท่านผู้ฟังฟังธรรมะในที่นี้คือมีเคสของคุณยุพินเป็นต้นแล้วก็เกิดปัญญาก็จะมาซึ่งปัญญานี่มันไม่ใช่เหมือนกับว่าโอ้เราจะต้องเรียนจบสูงสูงหรือว่าต้องจำได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นปัญญาในจิตของเราที่ทำให้เราปล่อยวางได้ปล่อยวางไอ้ความยึดถือในเรื่องเงินทองเรื่องการงานเรื่องการเมืองไปได้นี่คือปัญญาเกิดนะปัญญาเกิดแล้วบางทีอาจจะไม่ได้บ่งบอกออกมาในความที่ว่าฉันต้องเรียบเรียงบทเพียรชนะได้สวยงามหรือว่าต้องจำหัวข้อธรรมะอันนั้นอันนี้ได้นั่นไม่ได้เรียกว่าปัญญาเรียกว่าความจำนั่นเรียกว่าการพูดซึ่งบางคนก็จะมีการพูดดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่พื้นฐานการศึกษาใช่ป่ะบางคนอาจจะจำได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่หน่วยความจำที่คุณจะมีความคล่องในมันสมองอย่างไรแต่ในที่นี้เรากำลังพูดถึงปัญญาที่อยู่ในจิตที่ทำให้เกิดการปล่อยวางนี้ได้นี่ซึ่งปัญญาตรงเนี้ยเกิดจากการฟังเดี๋ยวมีตัวอย่างของคุณยุพินนี้เป็นต้นเดี๋ยวฟังแล้วเกิดปัญญาแล้วก็คือฟังธรรมะมาจากหลายครูบาอาจารย์เลยล่ะแล้วตั้งแต่แรกๆครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้แล้วจนกระทั่งสวทเนี่ยนิมนต์ให้พระอาจารย์มาจัดรายการคุณยุพินนี่ก็ฟังมาตลอดจากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ซึ่งเราเนี่ยคือก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บอกไว้สอนไว้สาวกทุกคนน่ะที่ว่าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยก็ต้องบอกสอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนหรือจะสอนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไงไม่ได้
1: เ
0: พราะฉะนั้นพอเราฟังเทศของครูบาอาจารย์คือถูกเนี่ยมันมีอย่างเดียวแล้วมันไม่ใช่ว่าจะมีหลายอย่างถูกเนี่ยก็จะต้องสอดลงรับกันได้แล้วก็จึงเป็นเหตุให้คุณยุพินีฟังเทศแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นตามลำดับที่ผ่านมานั่นเองเจ้าบ้าน
1: เจ้าค่ะก็แล้วนอกจากนั้นคุณยุพินก็ยังพูดถึงเรื่องที่ว่าพอฟังรายการธรรมารับอรุณแล้วนะเจ้าค่ะก็ยังสามารถที่ว่าเริ่มต้นปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะจากการที่ว่าไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าไม่ทันจะได้นำมาปฏิบัติจริงๆไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ดีมากเลยอ
1: ันนี้อยากโยมอยากจะขอให้พระอาจารย์เน้นย้ำนิดนึงว่าเรื่องของการปฏิบัติบูชาหรือว่าฟังธรรมะแล้วนำมาปฏิบัติจริงๆตามคำสอนน่ะจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยเจ้าค่ะดีกว่าฟังผ่านหูเฉย
0: ๆ
1: หรือรับทราบเฉยๆนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือฟังแล้วเราเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาหมายถึงความมั่นใจว่าเออข้อมูลเหล่านี้ดีนะแล้วก็มันเป็นประโยชน์นะแล้วก็ลงมือทำแล้วทำจริงแน่วแน่จริงในที่นี้คือนำไปใช้นำไปปฏิบัตินั่นก็คือวิริยะแล้วทำไมเขาถึงจะเอาธรรมะที่ฟังไปใช้ไปทำเพราะว่ามั่นใจไงนั่นคือศรัทธาแต่ว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาก็ไม่ได้นำไปใช้นำไปปฏิบัตินั่นคือไม่มีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาพอ okay. ไม่มีศรัทธาแล้วก็จะไม่ได้ลงมือทำแต่ฟังแล้วเกิดศรัทธาแล้วลงมือทำแล้วได้สติก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็เกิดปัญญาตามต่อมาแล้วก็คือว่ามีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติจะมีสติได้ก็ต้องมีความเพียรจะมีความเพียรได้ก็ต้องมีความมั่นใจจะมีความมั่นใจศรัทธาได้ก็ต้องอาศัยการฟังแล้วมันก็จึงเป็นสายต่อเนื่องไปอย่างนี้แล้ว
1: okay.
0: การลงมือปฏิบัติก็เกิดจากการฟังที่เราได้มีศรัทธานั่นเองนะเจริญวัน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ทีนี้นั่นคือการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนะทีนี้อย่างกรณีจดหมายของคุณยุพินเนี่ยคือเป็นลักษณะที่อยู่ในชีวิตประจำวันเลยเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยเราจิตใจเรามีสติมีสมาธิมันทำให้จิตใจเราเนี่ยมีปัญญาแล้วก็ ปล่อยวางได้ในชีวิตประจำวันจริงๆแล้วก็นำไปใช้ได้จริงๆนั่นเองเชิญบาน
1: อืมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเรื่องของจิตใจคนเนี่ยเขาบอกเลยใช่ไหมเจ้าค่ะว่าเรื่องของใจเนี่ยถ้าเผื่อเราตรึกไปทางไหนจิตใจก็จะน้อมไปทางนั้นดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นสุขก็คือแบบว่าไม่ร้อนใจมากเนี่ยก็ควรจะคิดแต่ในที่ดีๆหรือว่าคิดในทางบวกๆอะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าทางธรรมะเราคิดในทางที่เป็นสัมมาถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสติอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: เดิมพันก็จะมีพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้บอกว่าบุคคลเมื่อตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปในทางนั้นถ้าเราไม่ตรึกไปในเรื่องไหนจิตเราก็จะไม่น้อมไปทางนั้นแล้วก็พอจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้พอเราฟังธรรมะอยู่เรื่อยธรรมะก็จะทำให้จิตของเรานั้นมีสติตั้งมั่นขึ้นเป็นธรรมานุสติมีสติแล้วก็จะทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาตามกระบวนการที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองก็จะให้มีกำลังมากขึ้นใช่ไหม
1: อืมเจ้าค่ะก็มาที่คำถามถัดไปเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่ายมคิดว่าสมัยนี้คงจะมีคนที่ประสบปัญหานี้อยู่เยอะทีเดียวคือเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังเจ้าค่ะคิดว่าคนจำนวนไม่น้อยในขณะนี้จะเป็นทุกข์เพราะว่ามีหนี้สินรุงรังกันทั้งนั้นเลยก็อยากจะกราบนมัสการขอพระอาจารย์ได้แนะนำด้วยว่าจะแก้ปัญหานี้ให้หมดไปหมดหนี้หมดสินอย่างไรดีให้ได้ผลจะต้องทำอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ก็มีสถิติในประเทศไทยของเราเนี่ยหนี้สาธารณะนะเพิ่มขึ้นในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างมากโดยจนตอนนี้หนี้สาธารณะเนี่ย 66% นะทีนี้ที
1: ่มากนะคะ
0: สูงขนาดนี้แต่ว่าก็ยังพอไปได้เพราะว่า GDP เราก็เพิ่มขึ้นอยู่แต่ก็เลยยังพอที่จะควบคุมได้ทีนี
1: ้
0: หนี้ที่มีเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นหนี้ประเภทไหนก่อนเดี๋ยวพระเจ้าท่านได้เคยแจกแจงก่อนมันไม่ใช่ว่าหนี้ทุกอย่างมันจะไม่ดีไปหมดหนี้บางอย่างก็มีได้แต่นี้ได้ตรัสไว้ในอังคุตตรนิกายนี้พระอาจารย์เรียบเรียงมาให้อ่ะนะว่าถ้าสมมติเรายืมมายืมเงินมากูเอาไปทำอะไรถ้าเอาไปกินเที่ยวดื่มเล่นใช้เราจ่ายแบบเนี้ยอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเอาไปจ่ายเช่นคุณไปซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วคุณก็เอามาปลูกเพื่อที่จะมาให้มันได้ผลต่อไปนี่แบบนี้โอเคเข้าใจมั้ยนี่แบบที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมอันนี้โอเคแต่ถ้าเป็นนี่ที่ไม่ได้สร้างรายได้เพิ่มเติมนี่ใช้ทิ้งเฉยๆอันนี้ไม่โอเค
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือเรื่องนี้นะทางเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์หรืออีโคโนมิกทางการค้าเนี่ยเขามีวิธีการวิเคราะห์กันอยู่แล้วนะซึ่งก็สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้แต่เรายกเคสของกรณีประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ได้นะคุณเดชนะที่พูดว่าหนี้สาธารณะนี่ก็สูงมากเหมือนกันแต่ว่า GDP เขาไม่ได้เพิ่มเพราะว่าประชากรเขาอายุมากขึ้นไอ้เบี้ยเลี้ยงประชากรค่ายาค่าอาหารอะไรต่างๆต่างหากที่ว่าหนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าดันเอามาจ่ายคนป่วยไงเอามาจ่ายคนเจ็บคนรักษามันไม่ได้เป็นหนี้ที่ให้เกิดรายได้ในประเทศเขาก็จึงเริ่มมีปัญหาประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ประเทศไทยนี่ยังมี GDP ที่จะมารองรับอยู่เพราะว่ามันเป็นหนี้ที่ให้เกิดรายได้ขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นเราประมาทไม่ได้เลยเพราะว่าคนประเทศไทยก็มีแนวโน้มว่าคนเกิดน้อยลงใช่ไหมก็จะมีเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตอนนี
1: ้
0: แล้วก็จะทำให้รายได้เนี่ยต้องลดแน่ค่าใช้จ่ายจะต้องเพิ่มแน่เกี่ยวกับเรื่องค่าหมอค่ายาค่าสวัสดิการอะไรต่างๆต้องเพิ่มแน่ตรงนี้เราก็ต้องระวังตรงนี้ในคำถามตรงนี้ก็จึงถามมาว่าเอาแล้วหนี้ตรงนี้เราจะจัดการอย่างไรแล้วอันดับแรกก่อนเป็นหนี้นี่เป็นทุกข์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นหนี้แบบที่ให้เกิดรายได้หรือเป็นหนี้ที่ไม่ได้สร้างรายได้ก็ตามนั่นเป็นทุกข์แน่แล้วก็เคยพูดถึงว่าคนที่เป็นหนี้จะมีความร้อนใจมีความกังวลใจ เรื่องประการที่หนึ่งเพราะว่าจะต้องถูกทวงเราถูกทวงแล้วแต่ไม่มีใช้ก็จะมีปัญหาต่อไปอีกเอ้าเราจะจ่ายหนี้เนี่ยเนี่ยก็นี่เป็นเรื่องเงินทองล่ะถ้าเป็นเรื่องเงินทองเราก็จะต้องดูกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสัมมาชีวิตา
1: การแบ่งทรัพย์ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องการใช้จ่ายเงินทองรู้รายรับรู้รายจ่ายรายจ่ายก็จะต้องน้อยกว่ารายรับหรือรายรับต้องท่วมรายจ่ายหลักการนี้คือ cash flow นั่นเองต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นสมมตินี่เนี่ยคุณต้องจ่ายงั้นจ่ายเท่าไหร่จ่ายหมดยังไม่ได้ก็ต้องผ่อนเอาต้องต่อรองแล้วรายรับที่คุณจะได้รับมาคุณจะได้มาจากไหนคุณต้องหาแล้วถ้าหาไม่พอทำยังไงก็ต้องมีความเพียรต้องหาวิธีการงั้นต้องลดรายจ่ายแต่ต่อรองได้ไหมว่าให้จ่ายเป็นงวดละเท่านี้คุณจะรับได้เท่าไหร่ก็ต้องดูตรงนี้เอาเรื่อง cash flow เนี่ยเป็นหลักเป็นสำคัญก่อน
1: เ
0: ดี๋ยวรายรับต้องท่วมรายจ่ายต้องน้อยกว่ารายรับซึ่งรายจ่ายในเรื่องจ่ายหนี้ก็ต้องจ่ายทั้งต้นและดอกด้วยแล้วก็ดูปรับตรงนี้ให้เหมาะสมแล้วทีนี้ต่อไปอีกแล้วพอเราดูตัวเลขแล้วเราต้องยอมรับก่อนว่าเรามีหนี้เท่าไรต้องจ่ายเท่าไรรายรับเรามีเท่าไรเราจะเพิ่มได้ยังไงจะลดรายจ่ายได้ยังไงก็ต้องมาปรับตรงนี้ทีนี้ถ้ามันปรับไม่ลงตัวต้องมีตัวช่วยแต่สิ่งที่จะช่วยได้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องกัลยาณมิตรแล้วเราก็ต้องมีเพื่อนดีเพื่อนดีหมายถึงคนที่มีศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญาแล้วดูตรงนี้คือไม่ใช่หมายว่าไปยืมเงินเพื่อนนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แต่หมายถึงไปปรึกษาคนที่เขามีความรู้แล้วคนที่เขามีความรู้ว่าเขาเคยอยู่ในสถานการณ์นี้เขาจะให้คำแนะนำยังไงจะเพิ่มรายได้ยังไงจะลดรายจ่ายได้ยังไงจะต่อรองยังไงอันนี้เราต้องมีกัลยาณมิตร
1: เจ้าค่ะ
0: หลังจากนั้นไอ้ลักษณะการเพิ่มรายรับลดรายจ่ายเนี่ยก็ด้วย2เทคนิคก็คือว่าขยันขันแข็งเรามีความขยันขันแข็งไม่เกี่ยงงานแล้วก็ยังรวมถึงต้องรู้จักรักษาทรัพย์ที่จะรั่วไปเนี่ยคือพวกอบายมุขทั้งหลายรักษาทรัพย์ไม่ได้เพราะมันรั่วไปเช่นการพนันเล่นหวยเล่นเบอร์นี่ต้องงดอย่างนักเลงสุรานักเลงเจ้าชู้ยังรวมถึงการเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนอบายมุขนี่ต้องหยุดเหนือเหตุปัจจัยเหล่านี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้ไม่ใช่แค่ว่าปลดหนี้ได้นะคุณเดชใจยังทำให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ด้วยนะ
1: ค
0: ุณทำเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราก็เอาหลักการในข้อนี้ที่มาในอังคุตตรนิกายด้วยแล้วก็มาในทีฆนิกายสิงคลกสูตรนะนี่คือพระอาจารย์อ้างที่มาในสิงคลกสูตรแล้วก็อีกพระสูตรหนึ่งในอังคุตตรนิกายเนี่ยมาประกอบให้ท่านผู้ฟังว่าเรื่องนี้สามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็จะทำให้เราปลดหนี้ในชีวิตของเราได้แล้วก็ยังได้บุญด้วยในกระบวนการการปลดหนี้ตรงนี้ด้วยความเพียรที่เราใส่ลงไปด้วยธรรมะที่เราตั้งไว้ในใจบุญเนี่ยเกิดตลอดเวลาไม่ได้ว่าเกิดจากการที่ว่าเรามานั่งสมาธิหรือว่ารักษาศีลอย่างเดียวแต่นำธรรมะมาปฏิบัติเนี่ยเป็นบุญอยู่แล้วไงปฏิบัติในชีวิตประจำวันเลยเนี่ยเอารู้จักการแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกปฏิบัติในชีวิตประจำวันเหล่านี้เป็นบุญตลอดแล้วก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนั่นเองเดินผ่าน
1: เจ้าค่ะปัญหาถัดไปจะเป็นเรื่องที่โยมคิดว่าก็คงมีหลายคนที่อาจจะเป็นแบบนี้นะเจ้าค่ะก็คือมีความรู้สึกว่าแบบว่าตัวเองเนี่ยเบื่อชีวิตมากเลย
0: อ
1: าจจะเป็นว่าจะต้องผจญกับความต่อสู้หรือว่าความยากลำบากในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะเจ้าค่ะอาจารย์อยู่เยอะมากเลยทางการดำเนินชีวิตการทำงานการมีครอบครัวการคบคนรอบข้างเนี่ยเจ้าค่ะท่านผู้ถามนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเบื่อโลกยังไงก็ไม่แบบเบื่อมากอะเจ้าค่ะจะทำยังไงดีแล้วก็บอกว่าเบื่อไม่ใช่เบื่อโลกอย่างเดียวเบื่อทุกอย่างในชีวิตด้วยเจ้าค่ะอันนี้อยากจะขอให้พระอาจารย์ให้แง่คิดท่านผู้ถามสักนิดนึงเถอะว่า จะต้องทำจิตอย่างไรดีเจ้าคะถ้าเกิดการเบื่ออย่างนี้เจ้าคะนิมนต์เจ้าคะ
0: การเบื่อมันมีสองแบบนะคุณตุ๊ใจเบื่อแบบไหนเนี่ยที่ท่านผู้ถามถามมาเบื่อแบบแรกเนี่ยคือเบื่อเซ็งเบื่อเซ็งโอ้ยอะไรก็เซ็งมันนี่ก็ไม่พอใจนั่นก็ไม่พอใจเบื่อลักษณะนี้คือเป็นลักษณะที่เป็นโมหะปนกันกับโทสะด้วยแล้วก็แบบอยากได้สิ่งอื่นพอไม่ได้แล้วก็เบื่อไอ้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่างนี้เป็นต้นเช่นเบื่อประเทศนี้เพราะอยากได้ประเทศอื่นแล้วก็มีสวัสดิการนั่นนี่ก็เบื่ออย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าพระอาจารย์เรียกว่าเบื่อเซ็งหรือนี่แบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองคือเบื่อหน่ายหรือเบื่อหน่ายเนี่ยมาจากคำว่านิพพิทาเราแยกกันให้ชัดเจนซะก่อนแล้วนิพพิทาเบื่อหน่ายเนี่ยเป็นลักษณะที่เกิดจากปัญญาพอเราเห็นตามความเป็นจริงอยู่บ่อยๆเราจะเกิดนิพพิทาญาณคือความหน่ายเบื่อหน่ายนี่ต้นแปลมาว่าอย่างนี้ถ้าเบื่อหน่ายแบบเนี้ยดีนะเบื่อหน่ายแบบนิพพิทาเป็นปัญญาเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นสิ่งที่ดีคือหมายว่าเราควรทำให้มันเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าสองอย่างนี้มันต่างกันตรงนี้เหตุเกิดมันต่างกันเด้อก็เอาตัวมันก่อนแล้วกันตัวของเบื่อเซ็งเนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบให้เกิดความเร่าร้อนเบื่อสิ่งนี้แล้วอยากจะไปยึดสิ่งอื่นบางทีเป็นซึมเศร้าเป็นโมหะเป็นโทสะไปเพราะมันเป็นลักษณะตัวมันเป็นกิเลสก็คือเบื่อเซ็งในขณะที่เบื่อหน่ายเนี่ยเป็นลักษณะของปัญญาแต่ตัวของเขาเนี่ยจะทำให้แบบเบาไม่ได้จะไปยึดถือต่อไปผลที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเบื่อเซ็งแล้วก็อาจจะเกิดเป็นซึมเศร้าได้อาจจะไปยึดถือสิ่งอื่นได้แต่เบื่อหน่ายแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางมันจะไม่ได้ยึดถือสิ่งอื่นต่อไปมันจะเบาและเหตุเกิดก็ต่างกันและเหตุเกิดของความเบื่อเซ็งเนี่ยเกิดจากเรื่องของกามเกิดจากเรื่องของผัสสะเกิดจากเรื่องของกิเลสเกิดจากเรื่องของคนนั้นคนนี้แต่ในขณะที่เบื่อหน่ายเนี่ยนะนิพพิทาเนี่ยนะเกิดจากการเห็นตามความเป็นจริงถ้าคุณเห็นตามความเป็นจริงคุณจะเบื่อหน่ายเราเคสเบื่อหน่ายนี่ก่อนแล้วนิพพิทานี่ดีโอ้ยิ่งควรมีเลยถ้าคุณเบื่อหน่ายแบบนี้บวชเลยบวชได้โอ้บรรลุธรรมไปเลยนี่ดีมากๆเลย
1: อันนี้คือเบื่อหน่ายแบบว่าคลายจางไปเลยใช่ไหมเจ้าค
0: ่ะดีนะดี
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สมมติว่าแต่ว่าถ้ายังบวชไม่ได้ยังต้องครองเรือนอยู่ก็ต้องรักษาประคับประคองเดี๋ยวปลาอยู่ในน้ำต้องว่ายน้ำหมายความว่าไม่ใช่อยู่เราเบื่อนายสิ่งต่างๆก็จริงแต่ว่าคุณก็ทำงานไปคุณก็รักษาศีลไปคุณก็ต้องดูแลครอบครัวไปกับทำไปตอนนี้ยังไปบวชไม่ได้แต่รักษาปัญญานี้ไว้ให้ดีรักษาปัญญานี้ไว้ดีประคับประคองให้ดีอันนี้คือรักษาไว้เพราะเบื่อหน่ายเป็นสิ่งดีนะแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เพราะไอ้นี่มันเป็นยากอยู่ในความที่เราจะมีความเบื่อหน่ายมันก็จะยากอยู
1: ่เบื่อหน่ายคลายจางแล้ววางลงได้เนี่ยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าผมว่ามันเป็นง่ายๆคือพวกเบื่อเซ็งเป็นง่ายกว่าโอ้ยเบื่ออารมณ์แบบนี้นะฉันไม่พอใจฉันก็เลยเบื่อเนี่ยเบื่อมากๆอย่างนี้อันนี้ไม่ดีแล้วนะแล้วบางคนเนี่ยแบบย้ำคิดย้ำทำเนี่ยทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นซึมเศร้าได้นะลักษณะของคนที่อาการซึมเศร้านี่ก็เพราะเบื่อเหมือนกันนะเบื่อโลกไม่อยากจะไปทำงานหรือเบื่อการจราจรจะไม่เอาอยากออกจากบ้านน้ำซ้ำไปมาเบื่อชีวิตฉันอยากจะตายไปด้วยซ้ำฆ่าตัวตายไปเขาก็ใช้คำว่าเบื่อเหมือนกันนี่คือลักษณะของเบื่อเซ็งอันนี้เป็นอันตรายจะเป็นลักษณะของนิวรณ์คือเรื่องกั้นทำปัญญาให้เราถอยกำลังเป็นสิ่งที่จะขัดขวางปัญญาที่จะเกิดขึ้นจะทำให้จิตใจไม่แจ่มใสไม่ชื่นบานมีปัญหาอะไรต่างๆตามมาอันนี้ไม่ดีต้องกำจัดมันออกไปเราต้องกำจัดสิ่งที่เป็นความเบื่อเซ็งเนี้ยออกไปเราทำยังไงเอ้าต้องใช้สติเป็นเครื่องมือที่จะกำจัดความเบื่อเซ็งแบบนี้ได้นั่นคือสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้เอาก็แทนที่ว่าเราจะให้จิตของเราไปตั้งอยู่ในเรื่องที่มันทำให้จิตของเรามันเศร้าหมองเพราะว่าเราตรีตรึกเรื่องไหนใช่ไหมอย่างที่คุณตื่นใจพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ย
1: okay.
0: จิตเราจะน้อมไปทางนั้นจะคิดเรื่องคนนี้ เรื่องเหตุการณ์นี้เรื่องนักการเมืองคนนี้เรื่องนั้นนี้โน้นที่เราไม่พอใจเราทำให้เราเบื่อนะอารมณ์นี้มันก็จะเกิดขึ้นทันทีแต่เพราะคุณตื่นตรึกไปทางนั้นนี่ไปคิดรอบหนึ่งอารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งคิดอีกรอบหนึ่งอีกหนึ่งวินาทีถัดมานะอารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นอีกรอบครั้งหนึ่งมันก็ซ้ำลงไปที่จิตจิตเราก็ยิ่งสร้างอาสวะแบบนี้ขึ้นมามีแพทเทิร์นมีรูปแบบมีอุปนิสัยมีแนวความคิดไปในทางนี้อยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเราก็กลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายไปมีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับมีแนวความคิดแบบนี้เพราะเบื่อไปหมดทุกอย่างเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเป็นคนที่หัวร้อนแล้วก็มีปัญหามันจะแก้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะเราต้องตั้งจิตของเราไว้ที่อื่นยกเลิกรูปแบบแพทเทิร์นความคิดแบบนี้เสียโดยแทนที่จะคิดเรื่องที่ไม่เราเศร้าใจเสียใจเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งแบบนี้ไม่แล้วคุณไปตรึกตรึกในเรื่องที่ให้เกิดเปลี่ยนอารมณ์เป็นอย่างอื่นเช่นในที่นี้เราอาจจะพูดถึงพุทโธถ้าในกรณีคนที่เขาจะแก้โรคซึมเศร้านี่นะคุณต้องไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นคุณไปออกกำลังกายคุณคุยกับเพื่อนอย่าให้จมอยู่ในอารมณ์แบบนี้มันต้องออกจากอารมณ์นั้นโดยการนึกถึงอารมณ์อื่นเรื่องอื่นและถ้าหลักในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จะพูดถึงอย่างเช่นพุทโธลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นให้มีสติในเรื่องอื่นแทนพอเราตรึกตรึกเรื่องอื่นแทนเราไม่ตรึกตรึกเรื่องนี้แล้วไอ้เรื่องนี้ที่เราไม่ตรึกตรึกมันก็จะอ่อนกำลังลงเรามีอำนาจเหนือจิตของเราลดลงเรื่องอื่นที่เราตรึกตรึกในที่นี้เช่นลมหายใจบ้างอะไรต่างๆบ้างก็จะมีพลังขึ้นมามากขึ้นแล้วสติของเราก็จะมีกำลังพอสติของเรามีกำลังแล้วสมาธิมันจะเกิดจิตเราก็จะเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็ในที่นี้ก็เริ่มจากศีลซะก่อนแล้วเราก็รักษาศีลให้ดีรักษาศีลให้ดีแล้วทำสมาธิดูฝึกทำสมาธิในรูปแบบต่างๆไอ้แบบนั้นมันจะเวิร์กพอจิตเราสงบเป็นอารมณ์เดียวแล้วมันจะเริ่มเห็นสัจธรรมความจริงเราบอกอ๋ออันนี้บางทีเราก็ไม่ชอบอันนี้วันนี้เราก็ชอบเห็นทั้งความชอบเห็นทั้งความไม่ชอบเป็นปัญญาเกิดขึ้นอาจจะเปลี่ยนจากความเบื่อเซ็งนั้นน่ะให้เป็นความเบื่อหน่ายได้นิพพิทาได้เปลี่ยนจากความเบื่อเซ็งเบื่อโลกไปหมดทุกอย่างเลยให้เป็นเบื่อหน่ายแบบนิพพิทาคือปัญญาขึ้นมาได้ต้องเพิ่มสมาธิเข้าไปจะมีสมาธิได้ต้องเพิ่มสติเข้าไปพอเรามีสติอยู่กับปัจจุบันที่ว่าเฮ้ยฉันมีความเบื่อเซ็งนั้นเนี่ยนะโอเคโอเคสิ่งนั้นมันจะอ่อนกำลังเลยมันจะเริ่มแยกย้ายเลยกระบวนการการแยกแยะจิตของเราออกจากอารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเราตั้งสติได้พอเราตั้งสติได้จิตของเราไม่คล้อยเคลื่อนไปในอารมณ์ไม่ดีมีความเบื่อเซ็งนั้นสิ่งนั้นออกกำลังใช่ไหมจิต okay. เราจะเริ่มระงับลงเพิ่มสมาธิกับละสมาธิเพิ่มกันละสมาธิเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เป็นความเบื่อเซ็งเป็นอกุศลธรรมมีสมาธิปุ๊บเอ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เป็นกุศลเดี๋ยวมันก็เป็นอกุศลปัญญาเกิดปัญญาเห็นซ้ำอย่างนี้บ่อยๆอย่างนี้บ่อยๆนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเกิดเนี่ยนี่คือกระบวนการที่เราเปลี่ยนจากเบื่อเซ็งให้เป็นเบื่อหน่ายด้วยการเพิ่มปัญญาโดยการเพิ่มสมาธิด้วยการเพิ่มสติเข้าไปตามลำดับขั้นนั่นเอง
1: เจ้าค่ะก็จะสามารถแก้ไขไอ้ความเบื่อที่เกิดจากทั้งโมหะโทสะโดยทั่วไปของเราได้นะใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เป็นบ้านถูกต้อง
1: ค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้โยมอยากขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมให้พระอาจารย์ได้แนะนำเพิ่มอีกสักนิดนึงนะเจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่นับถือศาสนาอื่นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เขาไม่ได้ว่ามีการทำสมาธิหรือมีอะไรแบบในทางพุทธเราเนี่ยจะสามารถหลีกพ้นจากตรงนี้ได้อย่างไรบ้างอ่ะเจ้าคะหรือว่าจะเป็น universal ว่า ถึงแม้ว่าจะคนละศาสนาแต่คุณก็ถ้าตั้งจิตทำแบบสมาธิคิดให้มันตรึกให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พระอาจารย์ว่าพอเป็นไปได้ไหมเจ้าคะอันนี้โยมถามเผื่อพี่น้องท่านอื่นๆที่นับถือศาสนาอื่นที่ไม่ได้เป็นแนวทางพุทธศาสนาของเราอะเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ลักษณะของสมาธิและปัญญาเนี่ยนะคุณใจมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไงคือเป็นคำสอนเป็นสากลน่ะเราดูลมหายใจอย่างเงี้ยมันไม่ได้ใช่ว่ารูปเคารพหรือว่าพิธีกรรมนะถูกป่ะเอ้ยเราสังเกตดูลมหายใจการสังเกตนั่นคือสติไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่นับถือศาสนาอะไรหรือว่าคนขาวคนดำก็ทำได้หมดเป็นอาการลิโกอยู่แล้วธรรมะเนี่ยนะธรรมะเนี่ยเป็นอาการลิโกอยู่แล้วทำได้ทุกคนเป็นของที่สำหรับทุกคนไม่ได้เจาะจงว่าต้องชาวพุทธเท่านั้นถึงจะทำได้มันไม่ได้เกี่ยวแล้วไอ้ที่ว่าคุณเลเบลตัวเองว่าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมแล้วคำว่าศาสนาในศัพท์เนี่ยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าศาสนาเนี่ยศาสนาหมายถึงคำสอนนะ okay. แต่ว่ามันพอแปลเปรียบเทียบกันกับภาษาอังกฤษคำว่า religion ใช่ไหมซึ่ง religion เนี่ยมาจากรากศัพท์ภาษาลาติน rel ซึ่งหมายถึงว่าคอยที่จะเกี่ยวข้องกันเอาไว้เป็นคอยที่จะผูกเอาไว
1: ้
0: ผูกให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเอาไว้นั่นก็จึงใช้คำว่าเป็น religion ไง religion ศาสนานี่ศาสนานี่เป็นกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไม่เข้ากับกลุ่มนั้นกลายเป็นแบบว่าแบ่งแยกกลายเป็นผูกพันกลายเป็นยึดถือแต่คำสอนคือศาสนานะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยให้คลายความยึดถือเนี่ยให้ไม่ผูกพันให้ปล่อยวางเข้าใจไหมมันจึงไม่ใช่เป็นลักษณะที่จะให้เกิดความกลุ่มกล้อนอยู่แล้วไงมันเป็นการจางคลายเป็นการปล่อยออกอยู่แล้ว
1: okay.
0: มันก็จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกลุ่มนั้นหรือกลุ่มนี้แต่เป็นเรื่องที่จะคลายความเป็นกลุ่มก้อนโดยซ้ำปล่อยความที่จะยึดถือโดยความเป็นตัวตนนั้นด้วยว่าฉันเป็นกลุ่มนี้หรือฉันเป็นกลุ่มนั้นโนปล่อยวางนี่ต่างหากคือคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เกิดปัญญาแล้วด้วยอะไรกระบวนการของสติสมาธิและปัญญาแล้วเราระลึกถึงลมหายใจเอาแล้วคนศาสนานั้นเขาหายใจคนละแบบเหรอมันก็หายใจด้วยจมูก
1: เหมือนกัน
0: เออขนาดนั้นก็ทำได้เหมือนกันนั่นเองแล้วก็ปฏิบัติได้เหมือนกันนั่นเองเพราะความไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่เฉพาะกลุ่มนั้นแล้วไม่เกิดกับกลุ่มนี้โอ้มันก็เกิดกับทุกคนที่มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจกิเลสไม่ได้จะเกิดอยู่เฉพาะกลุ่มนั้นหรือกลุ่มนี้กิเลสมันเกิดได้อยู่กับทุกคนแม้แต่คนผู้เด่นก็ตามแล้วก็เจอปัญหานี้ก็ถึงว่าจะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องกิเลสแล้วก็กิเลสทำให้เรามาแบ่งแยกกันอยู่นี่ไงกิเลสทำให้ยึดถือกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่นี่ไงแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายกิเลสให้คลายออกนะให้ไม่ยึดถือให้ปล่อยวางแล้วเราก็จะทุกข์น้อยลงมีสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนามากขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นคำถามที่อยากจะขอคำแนะนำพระอาจารย์ในแง่ของการที่จะจับสังเกตคู่ชีวิตที่ดีเจ้าค่ะคือการจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตหรือมาช่วยเราช่วยคิดเป็นคู่คิดมิตรคู่บ้านแบบนี้เจ้าค่ะจะมีวิธีจับสังเกตอย่างไรดีว่าคนไหนนิสัยดีหรือไม่ดียังไงเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่ะคำว่าคู่ชีวิตนี่ก็คือหมายถึงว่าคู่ครองใช่ไหมถ้ากรณีของผู้ชายก็จะหาคู่ครองผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็จะหาผู้ชายแต่ว่านี่คือหมายถึงโดยปกตินะเดี๋ยวนี้ก็จะแบบมีหลายแบบเนาะ LGBTQ++ เนี่ยนะเออ
1: เจ้าค่ะ
0: คือคู่ครองนี่คือพูดโดยรวมๆก็แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้แล้วก็มีคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าแล้วคือสำหรับผู้ครองเรือนหรือสำหรับผู้ครองเรือนคำว่าผู้ครองเรือนนี่คือไม่ใช่นักบวชโอเคไหมคือถ้าคิดว่าเราจะฉันอยากจะอยู่คนเดียวฉันไม่อยากจะมีคู่ครองอ่ะก็คุณก็อยู่คนเดียวได้ไม่มีปัญหาเ แต่ว่าคือไม่ว่าจำเป็นต้องมีเนี่ยไม่ได้หมายความอย่างนั้นเพราะว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตแบบนักบวชก็สามารถทำได้ด้วยความที่ว่าเราก็ยังไม่ได้ต้องโกนผมห่มเหลืองแต่ว่ายังอยู่ในการอยู่ในเรือนน่ะยังครองเรือนแต่ว่าไม่ได้มีคู่อ่ะก็สามารถทำได้แล้วคือต้องยกเคสดีกว่าอย่างเช่นกรณีของจิตตคฤหบดีเนื่องจิตตคฤหบดีเนี่ยมีทรัพย์สินสมบัติเป็นเศรษฐีนะมีเขาเรียกว่าธุรกิจการค้าแล้วก็การเกษตรแล้วทำการค้าและการเกษตรแต่ว่าแต่งงานอยู่นะตอนนั้นไปฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรากฏว่าโอ้จิตใจชุ่มเย็นมากบรรลุเป็นอนาคามีอ่ะคุณใจบรรลุอนาคามีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อนาคามีนี่ก็คือว่ารักษาศีล8ได้แล้วเลยอ่ะกลับมาบ้านเนี่ยภรรยานั่งอยู่บนชั้น2ของบ้านนะมองมาเราว่าเมื่อไหร่สามีจะกลับบ้านสามีก็เดินมาเสร็จปุ๊บกำลังจะเข้าบ้านเนี่ยมองวับขึ้นไปเห็นภรรยาปุ๊บปกติแล้วเนี่ยก็จะทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้คิดถึงเมียอย่างงี้นะจ
1: ิ
0: ตตคฤหบดี
1: เจ้าค่ะ
0: วันนั้นเนี่ยก้มหน้าหลบวับเลยภรรยาก็คิดว่าโอ้สามีฉันวันนี้เป็นอะไรทำไมก้มหน้าหลบวับสงสัยเกิดเรื่องแล้วนี่ปกติต้องทักทายยิ้มแย้มอะไรอย่างนี้คือท่านก็คิดอย่างนี้ว่าโอ้โหเราฟังเทศมาปานนี้ได้ถึงขั้น3เป็นอนาคามีโอ้เราต้องประพฤติพรหมจรรย์แล้วล่ะเธอนี่ก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วว่าโอ้วันนี้สงสัยสามีฉันคงจะได้เห็นธรรมเราก็จะประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันก็แล้วกันก็คืออยู่ครองเรือนคือหมายว่าดูแลทรัพย์สมบัตินะแต่รักษาศีล8ได้ใช่ไหมคือแบบรักษาศีล8อ่ะ
1: คือรักษาพรหมจรรย์ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: รักษาพรหมจรรย์ได้ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไปแต่ก็บอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ใช่ไหม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างอื่นอะไรกันแล้วก็ดูแลทรัพย์สินสมบัติไปแบบนี้ก็ได้นะคือไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าจะมีแล้วถ้าจะมีเราก็ต้องดูความคุณสมบัติที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าดีดีไม่ดีดูง่ายๆที่กายวาจาใจแนวความคิดเขาดีไหมลักษณะการพูดเขาดีไหมแนวความคิดหมายถึงการกระทำทางกายเขาดีไหมดีไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราพอใจแล้วเขาพูดตลกดีเราแฮปปี้แล้วดีไม่ใช่แล้วหรือว่าเออซื้อของซื้ออะไรมาให้เราโอ้เราพอใจดีไม่ใช่นะดีหรือไม่ดีดูที่กุศลหรืออกุศลจริงๆคำว่าดีไม่ดีเราอย่าใช้คำนี้เลยเพราะมันจะกำกวมเนาะเอาว่าการกระทำทางกายวาจาและใจของเขาเป็นกุศลไหมเป็นกุศลสักส่วนใหญ่ไหมหรือเป็นอกุศลเอากุศลทางกายวาจาใจดูยังไงเอาก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่คือทางกายเราไม่พูดโกหกไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบนี่คือทางวาจาเนอะไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นไม่มีความพยาบาทมีสัมมาทิฏฐินี่คือทางใจแล้วดูแค่นี้ง่ายๆ3ทางช่องทางกายวาจาใจ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: หรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงมีศรัทธาไหมและศรัทธาในที่นี้ก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า2มีศีลไหมศีลก็ศีล5ธรรมดาเนี่ยแหละดูทางกายทางวาจา3มีจาคะการให้การบริจาคไหมรู้จักสละออกไหมไม่ตระหนี่ไหมนี่ข้อที่3แล้วก็ที่4นี้มีปัญญาไหมปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในการที่จะปล่อยวางในการที่จะไม่ยึดถือปัญญาในการที่จะไม่ได้เอาจิตใจไปคล้องแวะในสิ่งอื่นๆต่างๆแต่ว่ามีปัญญาในการที่จะปล่อยวางเราดูที่4อย่างนี้ศีลศรัทธาจาคะแล้วก็ปัญญาเราให้เสมอกันกับตัวเราให้เสมอกันกับตัวเราเราก็จะเป็นคู่ที่จะไปกันได้นะอยู่ร่วมกันได้มีความสุขตัวนี้เป็นเกณฑ์ในการดูการพิจารณา
1: เจ้าค่ะ
0: เดินผ่าน
1: ก็เหมือนกับที่เขาพูดกันว่าคนเราถ้าจะอยู่ด้วยกันได้หรือจะคบกันได้เนี่ยเจ้าค่ะก็คงต้องเป็นคนที่มีศีลเสมอกันอันนี้คงจะหมายถึง ที่พระอาจารย์กล่าวมาถูกไหมเจ้าคะว
0: ่
1: าเขามีความเชื่อมีการดำเนินชีวิตมีทัศนคติในการครองเรือนหรือว่าการดำเนินชีวิตการทำตัวของเขาคล้ายๆกันก็สามารถที่จะไปกันได้ด้วยดีถูกไหมเจ้าคะ
0: เรียนบานใช่
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็คงจะเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับเรื่องของการที่จะคิดหาคู่ชีวิตที่ดีนั้นควรจะมองในแง่ไหนบ้างนะเจ้าคะทีนี้อันต่อไปเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์เรียนบาน
1: ก็จะสำหรับประเด็นเรื่องการทำผิดไม่ยอมรับผิดนี่ถ้าเผื่อเกิดแบบนี้ขึ้นกับเราเนี่ยหรือว่ากับคนใกล้ชิดของเราเนี่ยคือทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอันนี้จะเป็นบาปไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้มนต์เจ้าค่ะ
0: คือตัวเราถ้าเราไม่ยอมรับผิดมันก็ไม่ดีใช่ไหมคือเราจะแก้ไขสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยเราต้องรู้ปัญหาซะก่อนแต่คือคำว่าไม่ยอมรับผิดนี่คือหมายถึงว่าคุณไม่เห็นปัญหาไม่เห็นปัญหาคือไม่ยอมรับมันพอไม่ยอมรับมันเราก็แก้มันไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
0: ไอ้นี่มันคือแสดงว่าเราไม่มีปัญญาไงการที่เราไม่ยอมรับผิดหมายถึงเราไม่มีปัญญานะเพราะเราไม่รู้มันผิดยังไงเราก็เลยไม่ได้ยอมรับผิดเข้าใจไหมหรือว่ารู้ว่าผิดแต่ไม่ยอมรับอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่งนะรู้ว่าผิดแต่ไม่ยอมรับเนี่ยคือนี่คือแถไง
1: เจ้าค่ะ
0: แถนี่ก็คือไม่มีฮีโร่ต่อบาแล้วไม่มีความลายความกลัวต่อบาปนะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือแบบว่าก็อีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าคือคุณรู้อยู่อะไรผิดอะไรถูกอะแต่ไม่ยอมรับเราฮีโร่ต่อบาไม่มีต้องแก้ตรงนั้นต้องมีความกลัวความลายต่อบาปแต่ที่แย่กว่านี่คือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองผิดอะไรอันนี้ก็ไม่มีปัญญาไม่โมหะมันมาก
1: เจ้าค่ะ
0: อวิชชามากพออวิชชามากเลยไม่รู้ว่าผิดอะไรก็เลยไม่ได้จะยอมรับผิดด้วยโมหะนี้โอ้สติปัญญานี่เกิดไม่ได้เลยเกิดไม่ได้เลยแล้วสมมติว่าถ้าเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็ไม่รู้ว่าเราผิดอะไรพอเราไม่รู้ว่าผิดอะไรแล้วมันจะไปแก้ยังไงคือ
1: เจ้าค่ะ
0: คือสมมติเรารู้ว่าเราผิดอะไรแต่เราไม่ยอมรับมันยังแก้ง่ายกว่ามันก็ไปแก้แค่ฮีโร่ตาปาใช่ไหมล่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราผิดอะไรด้วยซ้ำอ่ะไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าเราต้องแก้ปัญหาตรงไหนพวกมันก็จะยากคืออย่างบางทีเราเห็นคนอื่นเขาผิดตรงนี้ใช่ป่ะแต่เขาไม่ยอมรับผิดเพราะเขาไม่รู้เฮ้ยเราเป็นกัลยาณมิตรเขาได้เราก็บอกเขาว่าไอ้คุณตรงนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้นะแล้วที่คุณประมาทแล้วนะที่ถูกมันเป็นอย่างนี้นะก็ชี้แจงกันได้ช่วยบอกได้แต่ทีนี้ถ้าบอกว่าตัวเราเกิดขึ้นเองเป็นอย่างนี้เนี่ยคือนี่แหละก็จึงมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นไงมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าคนอยู่ที่มืดสนิทเลยแล้วก็มีคนจุดไฟไว้ตรงทางแยกเนี่ยว่าอันเนี้ยให้เปิดไฟไว้ด้วยเดี๋ยวต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไปให้มันถูกทางเนี่ยติดป้ายเอาไว้เนี่ยหรือบอกทางกับคนหลงทางว่าโอ้ยไม่รู้จะไปทางไหนแหละโอ้ฉันคิดว่าทางนี้มันจะไปทางที่ถูกต้องได้แต่ไม่รู้เลยเดินมาตั้งนานที่ถูกไปทางนู้นคนละทางกันโอ้เขาอุตส่าห์บอกโอ้ยค่อยโล่งใจหน่อยเราก็จึงต้องมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เรารู้เกิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราไม่ได้ยอมรับความผิดหมายถึงเราไม่รู้ว่าที่ถูกเป็นยังไงแล้วเราก็ศึกษาธรรมะฟังธรรมะเราก็จะรู้ได้นั่นหมายความว่าเราจะเกิดปัญญาปัญญาตรงนี้สำคัญนะคุณอาจารย์เพราะว่ามันเป็นการยอมรับเนาะยอมรับนี่คือคุณมีปัญญานะอย่างเช่นเรื่องของทุกเนี่ยที่ท่านได้บอกว่ากำหนดรู้ในอริยสัจ4นะกิจที่ต้องทำในอริยสัจแต่ละข้อ4ข้อไม่เหมือนกัน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เป็นพุทธพจน์บทแรกเลยในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยที่บอกว่าทุกต้องรับรู้ทุกนี่ก็คือขันธ์5เนาะสมุทัยคือตัณหาต้องละนิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาต้องทำให้แจ้งในขณะที่มรรคคือศีลสมาธิปัญญาต้องทำให้มากๆต้องทำให้เจริญที่ว่าทุกหมายถึงขันธ์5ต้องยอมรับนี่ก็คือกำหนดรู้ตรงนี้แหละคุณต้องกำหนดรู้คุณต้องยอมรับมันคุณต้องรู้ว่า อ๋อเรามีปัญหาข้อนี้ไอ้ความที่เรายอมรับความผิดพลาดในที่นี้คือปัญหาใช่ไหมความทุกข์เนี่ยทุกข์เนี่ยคือปัญหาทุกข์เนี่ยคือความผิดพลาดนะที่มีอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเฮ้ยเรายอมรับว่าอันนี้คือทุกข์นะบูมเลยโอ้โหนี่คือคุณมีปัญญาแล้วเลยเนี่ยหรือมีข้อที่เราต้องแก้ไขอยู่โอ้นี่ดีมากๆเลยปัญญาเกิดแล้วนะพอเรายอมรับว่าเรามีปัญหาอะไรในที่นี้คือคุณรับรู้เรื่องทุกข์คุณยอมรับทุกข์คุณอยู่กับทุกข์ได้นะอยู่กับปัญหาได้โดยไม่เป็นปัญหาพอเรายอมรับว่านี้เป็นปัญหาปุ๊บคุณก็จะเจริญมรรค8ไปในอัตโนมัติทันทีมันจะเห็นด้วยปัญญาเลยว่าโอเคฉันแก้ไขตรงนี้เรื่องศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้เราอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยไม่ทุกข์อยู่กับปัญหาได้โดยคือเพราะว่าทางแก้ปัญหามันอยู่ตรงนั้นแล้วเลยป
1: ั
0: ญหานั้นก็จะไม่กลายเป็นปัญหาอีกต่อไปเข้าใจไหมความผิดพลาดนั้นก็จะถูกแก้ไขให้เป็นทางออกขึ้นมาได้นาทีนั้นความผิดพลาดนี่นะในที่นี้เรากำลังพูดถึงโดยใช้ศัพท์คำว่าทุกข์มาแทนเลยนะอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นการแก้ปัญหาที่สุดยอดมากอ่ะคือไม่ใช่ว่าต้องไปเปลี่ยนจากเช่นคุณไม่มีเงินคุณต้องมีเงินคุณถึงจะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่แต่ว่าเปลี่ยนสภาวะจิตใจของเราให้เกิดปัญญาในการที่อยู่ความที่ว่าฉันมีเงินเท่านี้ฉันก็แฮปปี้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ฉันเจ็บให้ได้ป่วยอยู่ฉันต้องหายเท่านั้นสิ่งที่ดีคือมันไม่ใช่แต่เป็นการแก้ปัญหาที่จิตของเราว่าโอเคฉันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ฉันก็แฮปปี้ได้เป็นผาสุกได้แต่แบบวิธีการของพระพุทธเจ้ามันจึงสุดยอดตรงนี้เองเดินใ
1: จค่ะ
0: ที่ไม่ใช่ว่าไปเพ่งเล็งคนอื่นว่าคนนั้นเขาไม่ยอมรับความจริงคนนี้เขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปเพ่งคนอื่นแต่ย้อนกลับเข้ามาดูตัวของเราเองใช่ไหมมันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาได้นั่นเองใช่ไห
1: มเจ้าค่ะทีนี้พูดถึงในเรื่องของกรณีที่เป็นบาปหรือไม่เป็นบาปเนี่ยเจ้าค่ะอาจารย์
0: บาปไม่บาป
1: สำหรับคนที่ทำผิดแล้วไม่ยอมรับจริงๆอ่ะคือแบบจะแถไปอ่ะฉันไม่รับอ่ะอย่างเงี้ยเขาเป็นบาปไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: ก็ต้องไล่มาตั้งแต่ที่อธิบายมาสักครู่อันข้อแรกก่อนฮีริโอตป
1: า
0: ใช่ไหมถ
1: ้
0: าคุณรู้ว่ามันผิดแล้วคุณก็ไม่ยอมรับผิดนั่นก็คือไม่มีฮีริโอตปาโอ้ยบาปแน่นอนเพราะฮีริโอตปาเป็นบุญไงพอเราปฏิเสธบุญบาปมันก็เกิดใช่ไหมล่ะเป็นบาปแน่หรือกรณีที่สองเราไม่ยอมรับผิดเองเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรไม่เห็นว่านี่มันจะเป็นถูกยังไงหรือผิดยังไงอันนี้โมหะเลยเอาโมหะก็บาปแน่นอนเพราะโมหะเป็นส่วนของราคะและทำจิตใจเราให้เศร้าหมองให้มืดมัวก็บาปอยู่แล้ว
1: เ
0: พราะฉะนั้นพอเราเห็นคนอื่นว่าเอ้ยเขามีบาปอยู่นะนี่นะในเคสที่ว่าเขาไม่ยอมรับผิดด้วยอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ความจริงหรือเขาไม่มีเรือต่อป่าเนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าเขามีข้อนี้อยู่คือยังไม่เหนือบาปไปได้คือยังจมอยู่ในบาปอยู่อะ
1: เจ้าค่ะ
0: พอเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยฉันมันไม่ดีตรงนี้นะคุณเริ่มเหนือบาปละมาทางบุญละมาทางบุญละแต่ก็ยังไม่เหนือบุญไม่เหนือบาปนะก็ต้องทางบุญต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถเหนือบุญเหนือบาปได้นั้นถึงจะดีแต่ถ้าสมมติว่าเราเห็นใครที่เขายังมีบาปอยู่เราก็จึงไปช่วยแนะนำให้เขาว่าทางพ้นจากบาปตรงนี้ก็เหมือนกับการบอกต่อคำสอนเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกนี่แหละว่าทางที่ถูกไปทางนี้นะอย่าไปทางนั้นจุดติดไฟไว้ให้จะได้เห็นทางเราก็อาจจะช่วยบอกในเคสที่จะให้เขาเปลี่ยนจากบาปนั้นให้เป็นบุญและให้อยู่เหนือจากบุญไปให้ได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพยายามทำตัวเราหรือทำจิตเราให้เหนือบุญเหนือบาปให้ได้นะเจ้าค่ะก
0: ็
1: เป
0: ็
1: นระดับยกระดับขึ้นมาเป็นอริยบุคคลซะก็จะมองเห็นโลกในทางที่เหมือนกับเห็นตามความเป็นจริงอะเจ้าค่ะ ชีวิตเราก็จะดีขึ้นเป็นมงคลขึ้นนะเจ้าคะคิดว่าเวลาในรายการจะถามได้อีกสักหนึ่งคำถามนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะคิดว่ามันทันสมัยมากเลยโยมว่านะเจ้าคะตอนนี้เราก็จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่ว่าจะลงรูปของเราเองตามโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆก็มีคำถามมาบอกว่าการใช้แอปแต่งรูปเนี่ยเจ้าคะมันจะมีปัญหามีบาปเบิกอะไรไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นการมุสาไหมเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: ตามผมถึงว่าการใช้แอปแต่งรูปจะถือว่ามุสาหรือไม
1: ่
0: เอาสเปคของคำว่ามุสานี้ซะก่อนนะว่ามีวิธีการวัดอย่างไรคือก็จะบอกว่าเห็นแต่บอกว่าไม่เห็น
1: บอกไม่เห็น
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: ก็ตาหูจมูกลิ้นกายและใจตนนั่นเองคิดบอกไม่ได้คิดไม่คิดบอกว่าคิดอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือการมุสาทีนี้เราใช้แอปแต่งรูปมันก็เหมือนเราแต่งหน้าออกข้างนอกอ่ะก็เหมือนคุณใส่เสื้อผ้าออกข้างนอกอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องแต่งบ้างเพราะฉะนั้นการใช้แอปแต่งรูปเนี่ยไม่ถือว่าเป็นมุสาหรอกคุณใจแต่อยู่ที่ว่าเอารูปที่แต่งแล้วนั่นแหละเอาไปทำอะไรเอารูปที่แต่งแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรมันต้องการหลอกให้เขาเสียเงินหรือหลอกให้เขาเข้าใจเป็นอย่างอื่นนี่เจตนาตรงนี้ต่างหากที่ว่าถือเป็นการโกหกเนาะลำพังเพียงการแต่งรูปให้มันดูดีเหมาะสมมันไม่ใช่การมุสาแต่อยู่ที่ว่าเอารูปนี้นะไปทำแล้วให้เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนสองฝ่ายไหมหรือเอารูปที่เกิดขึ้นนี้ไปในกระบวนการของให้คนอื่นเข้าใจผิดไหม
1: ไปใช้ทำอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: ใช่เอาใช้ทำอะไรนี่ที่ว่าให้เกิดการเบียดเบียนหรือเอาไปให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างอื่นไปและยกตัวอย่างเช่นว่าตัดต่อรูปชนิดที่แบบว่าเอามีดไปใส่ในมือที่เขาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยตัดต่อแล้วให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอันเนี้ยไปฆ่ากันสร้างหลักฐานปลอมขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้หมูสาแน่นอน
1: บาปแน่นอน
0: แต่แต่งให้มันดูเนียนๆแต่งสีแต่งอะไรมันแต่งได้นะก็ต้องพิจารณาตรงนี้การที่นำเอาไปใช้แล้วก็พูดถึงเจตนาของผู้ทำนั่นเองนั่นจะผ่าน
1: เจ้าค่ะถ้าเราจะแต่งเพื่อให้เราดูสวยขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะไปทำร้ายคนอื่นแหละแต่ว่าอยากเห็นให้เรารูปของเราดูดีนิดนึงนี่ก็ไม่ถือว่าจะโกหกหรือผิดบาปมาก
0: ไม่ผิดศีลไม่เป็นงานมุสา
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่ได้มองว่าแบบแต่งเพื่อให้ดูแบบสวยผิดปกติแล้วคนอื่นเขาจะเข้าใจว่าเราเป็นแบบนั้นไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
0: ก็ถ้าสมมติเราพูดถึงแอปหาคู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็ใส่รูปโปรไฟล์ปลอมๆลงไปเลยอ่ะให้เขาเข้าใจว่าฉันเป็นคนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุสาไงอันนี้คือเจตนาไม่ดีอยู่แล้วเข้าใจไหมอันนั้นไม่ถูกเป็นเรียกผิดศีลแต่ว่าก็ถ้าแต่งให้มันดูดีเฉยๆมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นการมุสา
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้มาพูดคุยตอบปัญหาธรรมะปัญหาชีวิตหลายๆข้อที่คันซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าคงจะได้ให้ประโยชน์ความรู้กับท่านผู้ฟังทางบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะสำหรับเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วจริงๆค่ะคงจะต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านตามรับฟังการตอบปัญหาธรรมะจากพระอาจารย์ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านถ้าหากว่ามีคำถามอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็เขียนมาได้ตลอดเวลาทั้งในทาง Facebook Fanpage ของทางรายการธรรมรับอรุณหรือว่าจะเขียนเข้ามาในเว็บไซต์ panya.orgก็ได้เช่นเดียวกันส่งไปที่มูลนิธิปัญญาภาวนาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้เราขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดินบ้านเดินผ่าน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 809

0: ให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
5: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
0: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราหลังพื้นที่ภาคใต้รับรู้แรงสั่นไหวแม้ไม่กระทบประเทศไทยแต่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติติดตามเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 บริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่และอาคารสูงที่มีรายงานรับรู้แรงสั่นไหวเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานพื้นที่และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าแม้เหตุแผ่นดินไหวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและจากการตรวจสอบได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลแต่ความแรงและระยะทางไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหารือมาตรการช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
1: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรืออนุผลิตนบค.อยู่ระหว่างหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมทั้งด้านค่าบริหารจัดการการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจะนำมาพิจารณาร่วมกับมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.อนุมัติไว้แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์ตรงจุดและสามารถปฏิบัติได้จริงคาดว่าจะได้ข้อสรุปเสนอคณะอนุกรรมการในเร็วๆนี้สำหรับมาตรการที่ดำเนินการอยู่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 และมาตรการปรับโครงสร้างการผลิตภายใต้แนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตรวม5โครงการเป้าหมายรวม 11,500,000 ตันข้าวเปลือกวงเงิน 1,192 ล้านบาทได้แก่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการโรงสีในการเก็บสต๊อกโครงการดูดซับข้าวเปลือกและโครงการข้าวประณีตระยะที่2พร้อมอนุมัติงบเพิ่มเติมโครงการไร่ละ 1,000 บาทอีก 1,846 ล้านบาทรวมวงเงิน 12,039 ล้านบาทขณะที่มาตรการเพิ่มเติมจะเน้นลดต้นทุนและเสริมความเข้มแข็งให้ชาวนาในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขเลือกตั้งบอร์ดเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24กันยายนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นและจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นิตยาคุณสิมรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะคะขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณณัฐพงษ์สารบุตรนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิริยาพรครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาก
0: ๆถูก
1: เพราะว่าผมไม่ได้มาจัดข่าวยามเช้าโอ้โหเป็นเดือนแล้วอ่ะ
0: เดือนนึงจะเจอกันแค่ครั้งเดียวเนาะไม่เจอด้วย
1: จริงแต่ว่าครั้งนี้คือคุณพิยาพรแบบว่าเรียกว่าจะต้องไปที่อื่นละนะครับก็ขอมาเจอสักนิดนึงหน่อย ในช่วงเช้าจากปกติที่เราจะเจอกันช่วงเย็นนะ
0: คือตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วลากยาวไปถึงวันอังคารหน้าดิฉันเมานะ
1: งงนะคือยึดรายการนะคุณพิยาพรอ่ะ
0: มาเจอกับคุณผู้ฟังบ่อยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะ
1: นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 GHz AM 819ด้วยนะครับแล้วก็สวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศด้วยนะครับรวมถึงผ่านทางหอกระจายข่าวด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามรายการข่าวยามเช้าอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมีตีคล้องร้องข่าวนะครับมาเป่าประกาศเรียกว่าเป็นนโยบายดีๆของรัฐบาลนะครับรวมถึงข่าวสารต่างๆที่อยากจะมอบให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางหอกระจายข่าวน
0: ะ
1: ให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับที่แฟนเพจสถานข่าวยามเช้านะครับและเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ยังคงมีข่าวสารนะมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะ
1: ครับ
0: เราเริ่มต้นนะคะวันนี้ด้วยเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนไหมจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้เป็นฉบับที่2แล้วนะคะ
1: ครับ
0: มาอัปเดตกันหน่อยค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งมีผลกระทบนะคะตั้งแต่18ถึง21สิงหาคมนะคะ
1: ครับ
0: โดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีการอัปเดตกันที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาบอกว่าในช่วงที่10วันที่18ถึง21สิงหาคมนี
1: ้
0: ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะค่ะที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะคือช่วงนี้เนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยแหละยังไงขอให้คุณผู้ฟังนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและจะมีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มอันนี้แล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันแล้วก็หลีกเลี่ยงนะสำหรับการเดินทางผ่านทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนคลื่นลมนะคะช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคือถือว่ามีคลื่นค่อนข้างแรงเลยแหละค่ะคลื่นสูงอยู่ 2-3 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรด้วยกันนะคะ
1: ครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะยังไงก็ให้ติดตามเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนระมัดระวังแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตในการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะติดตามได้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าการแจ้งเตือนในพื้นที่ของท่านก็ได้นะคะนี่เป็นการอัปเดตประกาศฉบับที่2นะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะ
1: ครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับไปอัปเดตข่าวสารในเรื่องฝนฟ้าคะนองกันต่อนะครับที่ในส่วนของเรียกว่าจังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: นะครับก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับมีนาทีระทึกที่นักท่องเที่ยวเนี่ยหนีโอลหม่านเลยคุณพิทยาพรนะครับน้ำป่าไหลหลากกระทันหันนะครับเข้ามาที่น้ำตกแม่สานะครับแต่ว่าโชคดีที่ทุกคนในน้ำตกเนี่ยรอดปลอดภัยนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวมีการรายงานนะครับว่ามีการนำเสนอคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งที่เป็นนาทีระทึกนะครับสำหรับในส่วนของน้ำตกแม่สาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากกระทันหันครับจนทำให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำอยู่เนี่ยพากันหนีเอาตัวรอดนะครับหลังจากที่ว่ามีมวลน้ำป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไหลมาตามน้ำตกนะครับเจ้าที่ก็มีการเป่านกหวีดส่งสัญญาณแจ้งเตือนก็ทำให้หนีขึ้นมาได้ทันแบบบุดหวิดนะครับโชคดีก็คือไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคลิปที่เห็นมาเนี่ยโอ้โหพี่พอดูสิน้ำไหลแรงนะ
0: แรงมากน่ากลัวนะแบบนี
1: ้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่โชคดีได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็มีการ ทันนะครับเหตุการณ์นี้ก็สร้างความตื่นตกใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เรียกว่ายังดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับไม่เกิดขึ้นเร็วมากจนเรียกว่าตั้งตัวไม่ทันนะครับตรงนี้ก็ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับก็มีการสั่งปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจนกว่าจะมีสถานการณ์ที่คลี่คลายนะครับ
0: ค่ะส่วนอัปเดตหน่อยแม้ที่เกาะสุมาตราแผ่นดินไหวนะคะทางด้านของมท.3ค่ะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งปภ.ติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรานะคะหลังจากที่พื้นที่ภาคใต้บ้านเรารับรู้ถึงแรงสั่นไหวแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่กระทบกับไทยแต่เราต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยปภ.ค่ะได้มีการเฝ้าระวังเรื่องของแผ่นดินไหวร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาช่วง 17:54 เกิดแผ่นดินไหวบนบกนะคะขนาด 6.4 ความลึก158กิโลเมตรบริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือของประเทศอินโดนีเซียนะคะถือว่าห่างจากประเทศไทยก็ประมาณ 1,208 กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลกันนะคะเป็นขนาด 6.8 ซึ่งจัดเป็นแผ่นดินไหวค่อนข้างใหญ่เลยค่ะแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยก็ได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตแล้วก็สตูลค่ะแต่ว่าความแรงและระยะทางนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างนะคะซึ่งคุณเจเศรษฐ์เองก็สั่งการให้หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะปภ.โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเฝ้าระวังค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ประสานจังหวัดนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะแล้วก็กำชับนะคะให้มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
1: ครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับมีเรื่องที่น่าประทับใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับมีโอกาสได้ไปทำภารกิจนะครับที่บริเวณในส่วนของสถานีรถไฟกรุงเทพที่หัวลำโพงนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วท่านนายกเนี่ยเป็นผู้เรียกว่าสานต่อดำเนินการในเรื่องของโครงการหัวใจติดปีกก
0: ็
1: คือจะมีการมอบในส่วนของหัวใจเนี่ยให้กับผู้ที่ต้องการในการบริจาคนะครับแล้วก็ได้รับไปใช
0: ้
1: ก็เมื่อวานนี้นะครับที่ในส่วนของหัวลำโพงเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานนะครับว่าทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานไปเป็นพิธีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1 นะครับแต่ว่าเมื่อท่านนายกเนี่ยมีการเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆจากหน่วยงานต่างๆนะครับก็มีการเดินไปยังบริเวณบูธของไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งก็มีคุณอนุชาจันพรมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายไปรษณีย์นครหลวง3สำนักงานไปรษณีย์นครหลวง3ได้คุกเข่าคือภาพเนี่ยคือคุกเข่าลงไปกับพื้นเลยนะครับแล้วก็ยกมือไหว้ท่านนายกอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็มีการมอบพวงมาลัยให้กับท่านนายกรัฐมนตรีแต่ว่านายกเนี่ยก็คือเรียกว่ารีบพยุงตัวขึ้นมา
0: ก็ตกใจก็เออรีบไปพยุงตัวขึ้นมา
1: ครับแล้วก็มีการสวมกอดกับทางคุณอนุชาไปนะครับหลายๆคนก็งงว่าเอ้ยเป็นอะไรทำไมอยู่ดีๆลงไปเหมือนจะกราบท่านนายกแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณอนุชาก็ได้บอกกับท่านนายกนะครับว่าคุณอนุชาเองเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่รอรับการบริจาคหัวใจและก็ได้รับหัวใจจากภารกิจหัวใจติดปีกของคุณอนุทินที่ได้มีการบินนำเพื่อมาส่งมอบหัวใจให้นะครับแม้ว่าวันนั้นเนี่ยคือคุณอนุชาเล่าว่ามีพายุรุนแรงด้วยนะครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยก็บินขึ้นเพื่อนำหัวใจเนี่ยไปให้กับตัวเองแล้วก็อยากจะมาขอบคุณคุณอนุทินซึ่งตนเองเนี่ยก็หาโอกาสเจอท่านนายกมานานมากแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีที่ว่าได้มาเจอในงานนี้พอดีก็เป็นเคสตัวอย่างนะครับที่ท่านนายกเนี่ยเคยเรียกว่าเป็นการสานต่อสำหรับหัวใจติดปีกเนี่ยเราจะเห็นข่าวแบบนี้มาตลอดนะครับครั้งนี้ก็เป็นภารกิจหัวใจติดปีกที่เกิดขึ้นเมื่อปี2561นะครับเดินทางไปรับหัวใจจากที่อุดรธานีท่ามกลางสายฝนมาเปลี่ยนให้ชายคนดังกล่าวนะครับที่กรุงเทพมหานครซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ได้มีการโอบไหล่แล้วก็ได้กล่าวกับชายคนนั้นนะครับว่าขอให้รักษาตัวดีๆอย่าให้ป่วยอีกนะครับก็เป็นภารกิจที่เรียกว่าประทับใจนะเห็นภาพแล้วก็ประทับใจเพราะว่าหนึ่งชีวิตของคนได้ต่อจากการช่วยเหลือก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่า
0: เป็นเรื่องราวความประทับใจ
1: ความประทับใจผมเห็นผมยังรู้สึกว่าเออมันปลื้มปริ่มตา
0: คุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปดูรูปภาพได้นะคะแล
1: ้
0: วก็คุณอนนท์เนี่ยเขาอัปเดตไว้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยก็จะมีภาพบรรยากาศที่ ทางด้านของคนที่ได้รับก็คือคุณอนุชา
1: ครับ
0: ก็ไปก้มหมายถึงว่าขอบคุณแหละนะเป็นการขอบคุณที่มาช่วยต่อชีวิตเขาไว้นะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศในช่วงของปี2561ที่นำหัวใจนะนำขึ้นเครื่องบินแล้วนี่มีพายุฝนจริงๆมีรูปภาพยืนยันนะคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้นะคะ
1: ก็คือเป็นภารกิจที่ทำมาตั้งแต่ปี2557นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ท่านนายกก็ยังเดินหน้าในเรื่องของภารกิจนี้อยู่นะครับตั้งแต่สมัยท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับก็เรียกว่าเยียวยาดูแลประชาชนกันต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะมาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงเช้านี้ครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีการไปร่วมงานนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรกันเสร็จสับแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวไปพูดถึงไปสัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารบ้านเมืองจะอยู่ครบเทอมไห
1: ม
0: มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะมาซักฟอกกันอีกในสภา
1: ฝ่ายค้านเตรียมตัวแล้วนะ
0: ถูกต้องนะคะท่านนายกก็เลยให้สัมภาษณ์ถึงความมั่นใจในการบริหารประเทศแล้วก็การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจค่ะโดยทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ครบวาระ4ปีค่ะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนด้วยความกังวลหลักๆของรัฐบาลในขณะนี้เลยนะที่กังวลเลยตอนนี้คือเรื่องของการผลักดันเป้าหมายทางเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีโครงการต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนประกอบกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยการเพิ่มเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็การส่งออกที่เพิ่มขึ้นเกือบ 20% นะคะซึ่งแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้รัฐบาลก็ตั้งเป้าว่าจะมีการผลักดัน GDP ของเราให้เติบโตขึ้นอย
1: ่
0: างต่อเนื่องค่ะสำหรับกระแสเรียกร้องให้ต่อเฟสโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าทางรัฐบาลก็รับฟังทุกเสียงสะท้อนแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องพิจารณาวิธีการแล้วก็กรอบงบประมาณอย่างรอบคอบก่อนนะคะเนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นรัฐสวัสดิการหรือว่าประชานิย
1: ม
0: แต่เน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าทางด้านของคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะผู้นำฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะมาถึงนี้ท่านนายกก็ยืนยันว่าจริงๆก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเนื่องจากว่าเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญปีละ1ครั้งซึ่งรัฐบาลก็เคารพการทำหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวหรือว่าติวอะไรเป็นพิเศษหรอกเนื่องจากว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยจริงๆก็ทำงานอยู่แล้วคือถ้าถามอะไรก็พร้อมตอบนะคะพร้อมตอบคำถามสภาได้ตลอดเวลาก็มั่นใจว่าจะสามารถผ่านการอภิปรายไปได้ด้วยดีเพราะว่าทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: ครับท่านนายกก็ยังมีการมาตอบประเด็นกระแสข่าวของการหัวเลือกสว.นะครับที่ต้องบอกว่ายาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่าจะทำยังไงกันแน่นะครับที่คาดว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยจะนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับชี้แจงว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเพราะว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับส่วนกรณีที่มีการนำข้อมูลต่างๆเผยแพร่ทางช่องทางโซเชียลมีเดียก็เป็นเหตุผลสำคัญนะครับที่ต้องจัดงานรณรงค์ต่อต้านภัยออนไลน์เพื่อเตือนสติประชาชนไม่ให้หลงเชื่อข้อมูลในโลกออนไลน์โดยง่ายแต่ต้องรู้จักพินิจพิเคราะห์นะครับข้อมูลเรื่องราวต่างๆอย่างรอบคอบนอกจากนี้เองนะครับก็มีการถามในเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลว่าตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านนายกบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีคำว่าพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรครัฐบาลนะมีแต่คำว่ารัฐบาลของประชาชนซึ่งทุกฝ่ายทำงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ไม่คิดที่จะไปมีเรื่องการดึงส.ส.ฝ่ายค้านหรือว่างูเห่าเข้ามาเติมเสียงแต่อย่างใดยอมรับนะครับว่าทุกพรรคการเมืองเนี่ยย่อมอยากเป็นรัฐบาลเพราะว่าสามารถขับเคลื่อนงานตอบโจทย์ประเทศได้ดีนะครับแต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเมื่อจัดตั้งแล้วทุกฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นภาพว่ามีท่านนายกอนุทินเนี่ย ไปถ่ายรูปนะครับกับอดีตนายกรัฐมนตรีอีก3ท่านจากพรรคเพื่อไทย
0: ก็คือคุณทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็คุณสมชาย
1: นะครับอันนี้ก็มีภาพออกมาเพราะว่าทั้ง3ท่านรวมกับท่านนายกเนี่ยมีการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับของคุณเกียงกันตินันเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยนะครับของกระทรวงมหาดไทยก็ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ผ่านมานะครับคุณอนุทินระบุว่าเป็นการพบกันเพื่อแสดงความเคารพและก็ทักทายกันตามปกติของผู้ที่ไปร่วมงานด้วยกันนะครับซ
0: ึ่
1: งที่ผ่านมาก็พบปะแล้วก็พูดคุยกันมาตลอดและปัจจุบันเมื่อทำงานร่วมกันในรัฐบาลแล้วเนี่ยการพบปะกันก็เป็นเรื่องปกติทางการเมืองนะครับก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีมารยาทซึ่งกันและกันนะครับพร้อมแล้วก็มีการย้ำด้วยนะครับว่าจะเป็นมิตรหรือว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองเนี่ยหากว่ามีเป้าหมายเดียวกันก็คือเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติแล้วก็ประชาชนย่อมต้องวางเรื่องส่วนตัวไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็นำประเทศชาติเนี่ยไปสู่ความสำเร็จก่อนจะตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยรอยยิ้มนะครับว่ามั่นใจอย่างที่คุณปริยาพรบอกก็คือ4ปีแน่นอน
0: อยากอยู่ครบเทอม
1: ครับแล้วก็หากว่าจะต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและก็ประชาชนต่อไปครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการปฏิรูประบบตั๋วร่วมหลายคนรออยู่นะคะสำหรับใครที่โดยเฉพาะใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
1: ผมก็รอ
0: การเดินทางใช่ทุกคนรอการเดินทางจะได้ไร้รอยต่อคือทุกวันนี้ต้องยอมรับว่ามันยังมีรอยต่ออยู่
1: ใช่
0: คือแม้ว่าเราจะพูดว่าบัตรนั้นสามารถร่วมกันอันนี้ได้แต่บางทีพอไปจริงอ่ะเอ้าทำไมใช้ด้วยกันไม่ได
1: ้แล้วคิดเงินเยอะกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องก็คือเหมือนเราไปเรื่องใหม่ค่าแรกเข้าถูกต้องนะคะทางด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเมื่อวันก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายระบบตั๋วร่วมครั้งที่2ทับ2569นะคะก็มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมที่ประชุมค่ะก็ได้มีการติดตามแล้วก็เร่งรัดเรื่องของการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมพ.ศ.2568โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำกฎหมายลำดับรองหลักเกณฑ์มาตรการต่างๆนะคะแล้วก็กลไกในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ระบบตัวร่วมนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติควบคู่ไปกับการเตรียมระบบบริหารจัดการรายได้แล้วก็การหารือกับผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับสัมปทานเพื่อผลักดันโครงสร้างค่าโดยสารร่วมนะคะให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเดินทางที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสมโดยตั้งเป้าให้สามารถที่จะมีมาตรการอัตราค่าโดยสารร่วมเนี่ยคือใช้บริการได้ภายใน1มกราคม2570ถ้านับตอนนี้ก็เหลือประมาณ6เดือ น6เดือนที่จะถึงนี้ครึ่งปีหลัง
1: ครับ
0: คุณพิพัฒน์บอกว่าแนวทางสำคัญของมาตรการนี้คือการกำหนดอัตราค่าโดยสารร่วมสำหรับรถไฟฟ้าสายทางที่เข้าร่วมระบบตั๋วร่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ครับ
0: โดยกำหนดค่าแรกเข้าไม่เกิน17บาทและสูงสุดต่อวันที่คุณจะต้องจ่ายเลยเนี่ยนะ45บาทต่อวันต่อเที่ยวนะคะ
1: ครับ
0: พร้อมที่จะลดการคิดค่าแรกเข้าซ้ำเมื่อประชาชนเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสายภายใต้หลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของมาตรการค่ะสำหรับแนวทางการเดินทางเชื่อมต่อนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมหลักเกณฑ์รองรับการเดินทางโดยรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องนำต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยแล้วก็มาตรฐานระบบตั๋วร่วมด้วยและความพร้อมของระบบที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็โดยมาตรการดังกล่าวนี้เนี่ยมีเป้าหมายก็คือหลักๆลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเปลี่ยนสายรถไฟฟ้าหลายสายในการเดินทางประจำวันบางคนเนี่ยนะอย่างสมมติบ้านอยู่ทางแถวสีม่วงมาต่อสายสีน้ำเงินเงี้ยจะต้องมีการเปลี่ยนกัน
1: อันนี้ยังดีที่แบบว่ามันสามารถต่อได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีของสายสีแดงที่อยู่บ้านเราเงี้ยนะครับมาต่อสีน้ำเงินพอมาต่อสีน้ำเงินเสร็จปุ๊บต้องไปฝั่งในส่วนของสายสีเขียวอีก
0: ไปต่อสีเขียวอีก
1: คือมันหลายบาทเป็นร้อยแล้วนะ
0: ถูก
1: ครับ
0: นี่แหละก็ระบบตัวร่วมนี่แหละค่ะก็จะเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพตรงนี้โดยเฉพาะใครที่ต้องเปลี่ยนเรื่องสายรถไฟฟ้าในการเดินทางในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเข้ามาสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วยลดความซ้ำซ้อนของค่าโดยสารแล้วเรื่องของการจราจรอาจจะดีขึ้นด
1: ิ
0: ฉันคิดว่าถ้าดีขึ้นคืออย่างญี่ปุ่นอย่างเมืองนอกเนี่ยที่เขาระบบขนส่งดีๆอ่ะประชาชนแทบไม่ขับรถเลยนะน้อยมาก
1: คนก็จะใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างกรณีตั๋วร่วมนี้เนี่ยแน่นอนยืนยันว่าจะเป็นเฉพาะผู้ที่มีบัตร EMV
0: ใช่
1: แล้วก็ต้องเป็นคนไทย 100%
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเป็นต่างชาติจะมาร่วมใช้ในโครงการระบบตัวร่วมเนี่ยอาจจะยังนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าอาจจะเป็นแค่ในส่วนของคนไทยก่อนนะครับที่จะมาเรียกว่าเป็นการลดค่าครองชีพแล้วก็รัฐบาลก็จะได้สานต่อในส่วนของนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาด้วย
0: นะ
1: แต่ก่อนจะเป็นรถไฟฟ้า20บาทแต่ตอนนี้มีการปรับมาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
0: แต่ระหว่างนี้ก็คือใช้ของโครงการไทยช่วยไทย
1: ผมก็ใช้อยู่เมื่อวานผมก็มาน
0: ี่ไทยพลัสใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: คือค่าโดยสารดิฉันเคยขึ้น45บาทก็จ่ายจริงแค่18บาทเอง
1: ประมาณนี้ผมขึ้นมาประมาณ10บาท40สตางค
0: ์
1: มาลงสถานี
0: ก็ใช้โครงการนี้ช่วยกันไปก่อน
1: ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าข่าวสารอัปเดตนะครับเดี๋ยวรอในวันที่1มกราคม2570แล้วก็ในช่วงระหว่างนี้แหละก็จะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะคร
0: ับ เดี๋ยวพักรายการกันสักครู่นึงนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอฟังตีคองรองข่าววันนี้น่าจะเป็นคุณพฤกษ์แก้วพิบูลเพราะว่าสาว
1: จี
0: นเนาะใช่คุณผู้ฟังนะคะเตร
1: ีย
0: มอัปเดตถือไม้ตีคล้องกำแน่นรอแล้วนะ
1: เอาไม้มาพร้อมตีคล้องละนะครับ
0: นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามในส่วนของตีคล้องร้องข่าวค่ะ
1: ครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
4: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
3: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
4: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
5: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
12: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่13สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดจากผ้าไหมลายเกล็ดเต่าทอเป็นลายริ้วสีเทาดำของสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นสมาชิกจากบ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับโดยผ้าไหมผืนนี้นั้นเป็นงานการบ้านที่ทรงมีพระวินิจฉัยเมื่อครั้งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานซิลเฟสติวัล2025สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่3ธันวาคม2568ซึ่งได้ทรงแนะนำสมาชิกให้ผสมผสานลายเกล็ดเต่าดั้งเดิมเพิ่มเติมเป็นสไตรฟ์หรือลายทางซึ่งก็เป็นหนึ่งในชนิดของลายผ้าสุดคลาสสิกที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยสมาชิกได้นำกลับไปปรับและนำขึ้นเฝ้าณโต๊ะทรงงานเมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่21มกราคม2569ออกแบบและตัดเย็บโดยนายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ออกแบบแฟชั่นเมื่อปี2562ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้เปิดดิจิทัลชิลสร้างเกราะคนไทยสู้ภัยออนไลน์ครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรหรือ DE Digital Chill Forum ครั้งที่1เพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยออนไลน์ให้แก่ประชาชนซึ่งจะสามารถป้องกันตนเองและคนในครอบครัวก่อนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็ได้กล่าวอีกว่าภัยออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องไกลตัวบางครั้งเพียงรับโทรศัพท์1สายกดลิงก์1ครั้งหรือหลงเชื่อข้อความไม่กี่บรรทัดเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็อาจจะสูญหายได้ครับพี่น้องนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าทางรัฐบาลกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติและดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางหลายฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรศัพท์แพลตฟอร์มดิจิทัลหน่วยงานด้านความมั่นคงและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันปิดช่องโหว่ไม่ให้ระบบหรือบริการของตนกลายเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการสร้างระบบป้องกันจัดการคนร้ายและช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุแต่ว่าเกราะที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดใกล้ตัวประชาชนที่สุดก็คือสติและสติและก็ความรู้เท่าทันนะครับหากมีโทรศัพท์หรือข้อความผิดปกติอย่ารีบเชื่ออย่ารีบโอนและถ้าหากไม่แน่ใจก็ให้ตรวจสอบกับคนใกล้ตัวหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้กันซะก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องการให้ความรู้จาก DE Digital Chill Forum ขยายออกไปมากกว่าผู้ที่มาร่วมภายในงานเท่านั้นโดยขอให้พี่น้องประชาชนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปบอกต่อคนในครอบครัวและคนใกล้ตัวนั่นก็เพราะว่าหากคนหนึ่งคนรู้เท่าทันก็สามารถช่วยป้องกันความเสียหายได้มากกว่า1คนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้ในเรื่องประเด็นความมั่นคงซึ่งเป็นภารกิจของทุกภาคส่วนแล้วครับและพร้อมหนุนกองทัพพัฒนาเทคโนโลยีเสริมศักยภาพเพื่อป้องกันชาติแล้วย้ำว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตยุทธวิธีของกองทัพอากาศณกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาโดยย้ำแหละครับว่าให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ากองบิน1เป็นฐานปฏิบัติการสำคัญเลยทีเดียวในการป้องกันประเทศการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปขีดความสามารถของกองทัพอากาศรวมไปถึงความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยการป้องกันประเทศนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงหรือเหล่าทัพเพียงเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วสำหรับการสนับสนุนกองทัพอากาศนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาสนับสนุนในทุกมิติแหละครับโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำคัญก่อนเสนอกรอบงบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนแล้วในขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของกองทัพต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเทคโนโลยีทางการทหารนั้นมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสงครามในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผชิญหน้ากันโดยตรงแต่ว่าต้องอาศัยการวางแผนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาเสริมประสิทธิภาพหากประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะเป็นข้อได้เปรียบสำคัญแล้วครับในการรักษาความมั่นคงของประเทศชาติพร้อมทั้งได้ขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจในศักยภาพของทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นบกเรืออากาศตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆซึ่งก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือปกป้องอธิปไตยของประเทศและปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นั่นเองครับและไปตามกันที่ภารกิจการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยคราวนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์วันที่17ถึงวันที่22สิงหาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดที่จะเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569และเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่20ถึงวันที่22สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศและครับโดยทางรัฐบาลไทยก็มุ่งใช้การเยือนในครั้งนี้เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยทั้งในเรื่องการขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศไทยเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนและนอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่ารัฐบาลต้องการให้ทุกการเดินทางต่างประเทศของผู้นำคือนายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยการเยือนในครั้งนี้จึงไม่ได้มีเพียงการหารือในระดับผู้นำเท่านั้นแต่ว่ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วครับว่าสินค้าไทยต้องมีตลาดเพิ่มขึ้นผู้ประกอบการไทยก็ต้องมีคู่ค้าและโอกาสใหม่ประเทศไทยต้องดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วในขณะที่ประชาชนเองก็ต้องได้รับประโยชน์ทั้งจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวความปลอดภัยและการเชื่อมโยงที่สะดวกยิ่งขึ้นการนำภาคเอกชนร่วมคณะไปด้วยก็เพื่อให้โอกาสเหล่านี้แหละครับสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจและการลงทุนได้อย่างจริงๆทางรัฐบาลก็มุ่งเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศให้เป็นผลประโยชน์ที่กลับมาถึงประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องทางรัฐบาลได้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนว่าทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยระยะเร่งด่วนนั้นให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึง การระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมทั้งให้นายทะเบียนทั่วประเทศนี่แหละครับไปตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างคากันอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและก็รายงานให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้รับทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้สำหรับมาตรการระยะยาวเราว่ายังไงสำหรับมาตรการระยะยาวนั้นทางรัฐบาลก็เห็นแล้วครับว่าจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490โอ้ยดูพุทธศักราชเถอะครับพี่น้องใช้มาตั้งแต่2490โน้นแม้ว่าที่ผ่านมาฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะก็ตามแต่ว่าสถานการณ์และรูปแบบปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วจึงจำเป็นจะต้องมีการทบทวนและก็ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยนั่นเองครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬากันด้วยก็เกี่ยวข้องกับข่าวคราวเกี่ยวกับอาวุธปืนนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่าในประเด็นนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะมีการหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแหละครับเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันนะครับว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้อยู่แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่หนังสือเล่มหนึ่งที่รัฐบาลเขาชวนอ่านในตอนนี้ครับหนังสือที่ชื่อว่าความจริงไร้พรมแดน Truth Beyond Borders เปิดเผยข้อเท็จจริงชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านร่วมสู้สงครามเฟกนิวส์กันด้วยครับเอ้ามาฟังรายละเอียดหนังสือเล่มนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์นี่แหละได้มีการจัดทำหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนซึ่งก็มีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันด้วยพัฒนาต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศพุทธศักราช2568ภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญแล้วครับในหนังสือเล่มนี้อย่างเป็นระบบเลยทีเดียวทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งหลายและชาวต่างประเทศกันด้วยเพราะว่ามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจะสามารถเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้อย่างครบถ้วนทุกมิติรอบด้านบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศกันด้วยครับทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงบันทึกเหตุการณ์เท่านั้นนะครับพี่น้อง แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและสื่อมวลชนชาวไทยชาวต่างชาติกันด้วยไปร่วมกันหน่อยร่วมทำอะไรก็ไปร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือเล่มนี้แหละหนังสือที่ชื่อว่า Truth Beyond Borders ความจริงไร้พรมแดนและก็ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ข้อเท็จจริงนั้นเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องกระทรวง DE เขาเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนทดสอบ THAI Passport 19 สิงหาคม 2569 ก่อนเริ่มใช้งานจริงในวันที่31 สิงหาคม 2569 แล้วจำกัดเฉพาะคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE ว่าความคืบหน้าของโครงการที่ชื่อว่า THAI Passport นั้นขณะนี้ไม่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการโดยในอีก 1-2 วันนี้แหละครับทางกระทรวง DE จะมีการแถลงรายละเอียดอย่างชัดเจนกันอีกครั้งและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569แล้วจากนั้นจะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่28สิงหาคม2569และจะเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนใช้งานได้จริงๆจังๆในวันที่31สิงหาคม2569ครับในส่วนสำหรับเรื่องของเงื่อนไขหลักของประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการก็จะต้องมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยแหละครับและป้องกันการใช้สิทธิมันซ้ำซ้อนและนอกจากนี้ในที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือถึงการปรับปรุงแผนงานของกองทุนนี้ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานในระยะยาวตั้งแต่ปี2570ไปจนถึงปี2574โดยจะเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลหรือดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์เป็นหลักอาทิการนำระบบ Government Data Center and Cloud มาใช้ในภาคราชการให้ครอบคลุมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่การลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อไปรับฟังแผนการดำเนินงานเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนขุดลอกแม่น้ำน่านกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15สิงหาคม2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงและไปติดตามแผนงานขุดลอกแม่น้ำน่านพร้อมตรวจสอบสภาพลำน้ำบริเวณสะพานสีบุญเรืองจังหวัดน่านและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นได้ติดตามแผนงานระยะเร่งด่วนจังหวัดน่านโดยได้ติดตามแผนการปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนซึ่งที่ผ่านมาก็พบปัญหาการรั่วซึมและการทรุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำส่งผลให้มีน้ำซึมไหลผ่านเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับก็มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของโครงสร้างของอ่างเก็บน้ำและการสูญเสียปริมาณน้ำกักเก็บครับซึ่งในปัจจุบันนี้ทางกรมชลประทานก็ได้ตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำและการรั่วซึมเป็นประจำทุกวันเลยทีเดียวและก็ได้จัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทก็เพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการแล้วเสร็จครับพี่น้องประชาชนก็คาดกันว่าจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านบ้านต้นกอกบ้านใหม่พัฒนาบ้านน้ำเกียนใต้บ้านน้ำเกียนเหนือและบ้านใหม่สันติสุขซึ่งก็ครอบคลุม674ครัวเรือนด้วยกันและพื้นที่ได้รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่และก็อยู่ระหว่างการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเร่งดำเนินการต่อไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เกาะติดแผ่นดินไหวอินโดนีเซียด้านทางด้านกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งยูซ่าไทยแลนด์เตรียมพร้อมหากมีการร้องขอและสั่งคุมไฟป่าพรุควนเคร็งที่นครศรีธรรมราชด้วยพ่อแม่พี่น้องครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ได้ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องแผ่นดินไหวที่ Flores Region อินโดนีเซียก็พบว่าเมื่อวันที่15สิงหาคม2569เวลา 4:58 นาทีได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณเกาะ Flores จังหวัดนุสาเตงการาติเมอร์ประเทศอินโดนีเซียขนาด 7.5ความลึก10กิโลเมตรซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าให้เตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากประเทศอินโดนีเซียร้องขอรับการสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยจากนานาประเทศส่วนสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อร่วมควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีก็ได้ส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันรถบรรทุกพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานและได้ประสานทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เข้าร่วมภารกิจดับไฟป่าอีกด้วยครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำส่งท้ายตีข้องร้องข่าวว่าประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างเราพูดคุยติดตามข่าวสารกันมาพอสมควรแล้วนะคะมาดูคอมเมนต์กันหน่อยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ใครที่คอมเมนต์แล้วแต่ลืมกดไลค์กดแชร์ก็
1: นิดนึง
0: กดไลค์กดแชร์ทันนะคะตอนนี
1: ้
0: พี่คงสารสวัสดีค่ะจันทบุรีเช้านี้อากาศเย็นสบายฝนไม่ตกแล้วครับ
1: ครับ
0: น้องชตีสวัสดีนะคะคุณทิพวรรณคุณวิวันดีสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ุณพงษ์นเรศสวัสดีนะคะคุณเพ็ญทิชา
1: ครับ
0: บอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเจ้าคุณสมัยสวัสดีนะคะ
1: ค
0: พี่กิติมาบอกฟังจากอำเภอพนมสุราษฎร์นะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวบอกชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวนะวันนี้ต้องแก้ข่าวเราบอกไปกับคุณพึกใช่ไหม
1: ใช่
0: ว
1: ัน
0: นี้ก็เจอกับคุณปูบุญมา
1: น่าจะเป็นการสลับเวรกันนะครับแต่ว่าก็ได้รับฟังข่าวสารชัดเจนครบถ้วนเหมือนเดิม
0: ค่ะพี่กิติมาขอบคุณมากเลยค่ะบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะนมัสการพระรุ่งด้วยค่ะพี่สุเทพนะคะแล้วก็คุณชัยนานะคะพี่สุพิชบอกว่าศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสร้อนๆนะคะฝนไม่ตก
1: ครับ
0: ค่ะพี่ธินกรสวัสดีค่ะคุณสุชินนะคะ
1: ครับ
0: คุณวุฒิชัดนะคะสวัสดีนะคะอาจารย์น้องภูนสวัสดีค่ะบอกว่าสื่อวิทยุเนี่ยเข้าถึงง่ายนะครับ
1: คือ
0: วิทยุยังไม่ตายจริงค่ะ
1: ขอบคุณมากเลย
0: คือไม่ว่าจะมีแพลตฟอร์มใหม่ยังไงเข้ามาวิทยุก็ยังคงอยู่นะ
1: ก็ยังต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคแต่ว่ายังไงก็ยังความมีคงความเป็นวิทยุอยู
0: ่ใช่นะคะพี่นงรักสวัสดีค่ะคุณผู้ดีที่รับสูงพี่ณรงค์พี่สมเหมือนสวัสดีนะคะ
1: ครับ
0: พี่บังออนเจ๊ม้วยป่าโมกนะคะพี่ธนกรบอกอุทัยภาพเสียงชัดเจนครับขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ป้าวันดีทักทายมา
0: ป้าวันดีบอกเมื่อกี้เรียกพี่
1: ไม่
0: เอ
1: า
0: บอกว
1: ่
0: าเรียกป้าได้โอเคป้าจ้าโอเคได้เลย
1: อภิพงษ์นเรศรับฟังอยู่นะครับ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่น
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยคุมเข้มการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะโฟเร็กทางตะวันออกของอินโดนีเซียศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์3-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวด้านกรมการปกครองเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นเพราะไม่นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่ให้มีการซื้อขายอาวุธปืนตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ยกระดับมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัย
3: สิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเรียลไทม์ท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนมาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนจะต้องทำให้เข้มขึ้นสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
2: สอดคล้องกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจเข้มระบบอาวุธปืนทั่วประเทศขานรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการระงับออกใบป.3และโครงการปืนสวัสดิการใหม่พร้อมปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนภายใน60วันเพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเนื่องจากพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมี